0: ระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ทักทายคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางช่วงเวลาของรายการในเบรกสุดท้ายนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะกนกพรออนแอร์แชร์เรื่องราวต่างๆข่าวสารเพลงเพราะๆกับการเดินทางนะคะขับรถขับขี่ด้วยความปลอดภัยค่ะช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกลงมาในช่วงฤดูกาลนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะใครตากฝนใครที่นะก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะห่วงใยส่งต่อเรื่องราวความสุขตรงนี้ผ่านทางช่วงเวลาดีๆค่ะดีเจพี่นุ่นนะคะพร้อมแชร์พร้อมเสิร์ฟต่อนะคะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจนะส่งเพลงของานเพลงส่งมอบให้กันยินดีมากเลยนะคะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

สำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะกองทุนสาธารณภัยนะคะในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบค่ะเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะสำหรับการจ่ายช่วยเหลือเยียวยาโดยเบื้องต้นนะคะกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีแบ่งออกเป็น4กรณีด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกรณีแรกคือกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพได้รับเงินเยียวยารายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสค่ะได้รับเงินเยียวยารายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับเงินเยียวยารายละ 100,000 บาทค่ะสรุปมาตรการเยียวยาเหตุการณ์ริงนะคะเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะทางรัฐบาลก็ขอแสดงความเสียใจนะคะต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามกฎเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนของทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะก็อันนี้ในส่วนต่างๆนะคะก็นอกเหนือจากเงินที่ช่วยเหลือแล้วการที่เข้ามาดูแลสภาพจิตใจของผู้สูญเสียของคุณครูของนักเรียนในโรงเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆส่งต่อกำลังใจตรงนี้นะคะให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดไปด้วยกันค่ะ

0: าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณว่าชาติหน้ามีจริงไหม
4: ผมก็ไม่รู้สินะแต่ที่ผมรู้ก็คือถ้าผมเกิดใหม่ในอีกพันปีข้างหน้าโฟมที่ผมถืออยู่ในมือใบนี้ก็ยังคงเป็นขยะอยู่บนโลกของเรา M-POT Radio Network ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับพันปีเพื่อโลกของเราในวันนี้และตลอดไป
1: M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

อย่าเอาความสุขของคนเราไปเปรียบเทียบกับของใครนะคะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันค่ะคุณผู้ฟังคะว่าเราจะเลือกมองหาความสุขแบบไหนมองข้ามมันไปต่างคนต่างใจต่างการเลี้ยงดูต่างการดูแลค่ะเพราะนั้นมีความสุขอะไรก็ทำไปไม่เดือดร้อนใครเราก็ทำไปนะคะมีความสุขก็ไปมีความสุขก็ทำไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแค่ใจเรามีความสุขก็พอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเลือกทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ใช่นะถ้าคนเรานะคะมองสิ่งรอบข้างแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราอมยิ้มได้นะคะอย่าละเลยค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เติมเต็มความสุขเราได้ก็อย่าละวางนะฝากเอาไว้เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะบางช่วงมันยากนะบางช่วงเราก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงแต่ถ้าเราหยุดคิดหยุดทบทวนมีสติกับมันเชื่อมั่นว่าทุกๆเรื่องราวมันจะผ่านไปได้ต่อให้มันยากแค่ไหนก็ตามค่ะ

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ช่วงท้ายของรายการตรงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่านำราคานะคะของช่วงนี้ข้าวของก็แพงใช่ไหมคะล่าสุดค่ะโปรตีนของเราไข่ไก่นะคะคละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์ค่ะคุณฟังคะแตะฟองละ4บาทนะคะมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยค่ะเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะคะ4แห่งประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วเชียงใหม่ลำพูนชลบุรีและแม่น้ำน้อยค่ะออกประกาศปรับขึ้นราคานะคะไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปนะคะจากเดิมฟองละ 3.8 นะคะขยับขึ้นเป็นฟองละ4บาทส่งผลให้ไข่ไก่1แผงบรรจุ30ฟองค่ะปรับขึ้นทันทีแผงละ6บาทมีผลตั้งแต่วันเมื่อวานนี้7สิงหาคมนะคะถือเป็นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่แพงที่สุดในรอบปีนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เชิญหน่วยงานเครือข่ายสหกรณ์มาร่วมหารือถึงสาเหตุในการปรับราคาพบว่ามาจากต้นทุนการผลิตและอากาศที่ร้อนทำให้ไก่ออกไข่ลดลงค่ะผู้เลี้ยงต้องแบกรับภาระต้นทุนทั้งค่าอาหารค่าพลังงานค่าบริหารจัดการฟาร์มที่สูงขึ้นนะคะจึงทำให้ต้องมีการปรับขึ้นราคาค่ะโอ้โหเป็นอาหารที่ทานบ่อยด้วยนะคะแล้วก็ราคาที่จับต้องได้เนอะสำหรับทุกคนเลยค่ะและตอนนี้ขึ้นแล้วนะจ๊ะอ่ะฝากเอาไว้เป็นกำลังใจกับทุกคนเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่าลืมนะอย่าลืมดูแลสุขภาพใจและอย่าลืมดูแลสุขภาพกายด้วยช่วงนี้เราหนักอึ้งในความรู้สึกนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ต้องถอดเรื่องราวที่เป็นบทเรียนออกมาค่ะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะการถูกบูลลี่นะคะเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่ายังรากลึกในความรู้สึกนะคะปัญหาของครอบครัวปัญหาของการเรียนทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ละครอบครัวก็มีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละครอบครัวก็มีความอบอุ่นที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยการดูแลบุตรหลานโดยเบื้องต้นการรับฟังบุตรหลานอย่างน้อยเวลาลูกหลานเรากลับบ้านมาถามเขาสักนิดเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกเป็นยังไงเรียนมีปัญหาไม่ลูกอะไรถามไถ่กันเวลานั่งทานข้าวปรับทุกเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผู้ฟังที่ดีให้ลูกได้มีพื้นที่ได้ระบายให้หลานเราได้มีพื้นที่เยียวยาหัวใจบ้างอย่างน้อยแล้วต่อให้เราไม่มีคำแนะนำดีๆเราเป็นผู้ฟังที่ดีก็ได้ค่ะเอาแล้วนะคะช่วงเวลาตรงนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วเจอกันติดตามรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีอสมทชุมพรขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขวันนี้กนกพรราชยุทธาดีเจนุ่นลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดภาพกล้องวงจรปิดวินาทีกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดที่เกิดเหตุใกล้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยกล้องจะได้ยินเสียงปืนนัดแรกที่เด็กชายวัย14ปีก่อเหตุยิงครูและเพื่อนนักเรียนนัดแรก 9:55 น.จากนั้นรวมเป็นระยะจำนวนหลายนัดเวลา 10:29 น.รถดับเพลิงมายังโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจอดบริเวณนอกกำแพงซึ่งอยู่ด้านหลังอาคาร5ซึ่งเป็นตึกเรียนของนักเรียนชั้นม.ต้นพบนักเรียนบางส่วนหนีตายปีนหน้าต่างอาคารออกมาและหมอบอยู่ตรงระเบียงจำนวนหลาย10คนเจ้าหน้าที่ใช้บันไดยาวพาดไปบนอาคารโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรอรับนักเรียนที่ปีนบันไดลงมาเพื่อขึ้นหลังรถดับเพลิงโดยขณะนั้นผู้ก่อเหตุยังคงกราดยิงเรื่อยๆในโรงเรียนขณะที่นายชรินทร์สิริอนันชัยอายุ45ปีชาวบ้านในพื้นที่พร้อมลูกชายวัย6ขวบและ9ขวบเดินทางมาวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเปิดเผยว่าอาศัยอยู่ภายในซอยใกล้กับโรงเรียนและต้องขับรถผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันจึงรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันกับสถานที่แห่งนี้แม้ลูกชายทั้งสองคนจะไม่ได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในประเทศไทยและมองว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในพื้นที่ขณะที่วันนี้ผู้ปกครองพานักเรียนชั้นม.ต้นเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อเอา iPad ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนที่ลืมไว้ขณะเกิดเหตุโดยมีคุณครูเป็นคนพาผู้ปกครองและนักเรียนเข้าไปภายในใช้เวลาประมาณ15นาทีก่อนทั้งคู่จะออกมาด้านนอกโรงเรียนทางนี้ลูกชายยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนทรัมป์เตรียมยื่นอุทธรณ์กรณีห้องบอลรูมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิจารณ์คำตัดสินของศาลที่สั่งระงับการก่อสร้างห้องบอลรูมทำเนียบขาวมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,400 ล้านบาทว่าเป็นเรื่องน่าอัปยศระหว่างระดับชาติและเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับสูงสุดในทั้งระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากงานก่อสร้างได้ดำเนินไปมากแล้วและมีการชำระเงินไปแล้วพร้อมยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐเพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างทั้งหมดศาลชะลอการบังคับใช้คำสั่งไว้14วันเพื่อเปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐปากีสถานประท้วงเก็บภาษีน้ำมันประชาชนหลายพันคนในหลายเมืองทั่วประเทศปากีสถานออกมารวมตัวประท้วงตามการนัดหมายจากพรรคจามาอัตอีอิสลามีเพื่อคัดค้านการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินและดีเซลของรัฐบาลกลางโดยในเมืองการาจีและเมืองลาฮอร์ผู้ชุมนุมได้ปิดล้อมถนนสายหลักจนส่งผลกระทบต่อ

0: การจราจรและธุรกิจในพื้นที่อย่างหนักหัวหน้าพรรคจามาอัตอีอิสลามีปราศัยโจมตีนโยบายภาษีของรัฐบาลและขู่ยกระดับการประท้วงเป็นการชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศและจะปิดกั้นทางหลวงสายหลักตั้งแต่เมืองการาจีไปจนถึงเมืองจิตรา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Cod Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
5: รายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถ หัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถทั่วสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเบทเถการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่างๆ
0: ร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย

0: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสี่ใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: New Honda ที่ Honor Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda

0: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
1: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
2: ศาลปกครองไม่รับวินิจฉัยคำขอหมอสรณะที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฝันให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นชาวอำเภอสมเด็จร่วมอาลัยฮลุนโซโลคุณย่าเข้มแข็งรับหลานกลับบ้านเตรียมชาปนกิจ11สิงหาคมซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงป้องกันร่วมหากใครถูกโจมตีจะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐภาคีทั้ง3ประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่8สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลาการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกันก่อนเลยนะครับวันนี้บรรยากาศที่โรงเรียนก็ยังมีตำรวจสับเปลี่ยนกำลังคุมเข้มพื้นที่ขณะที่ประชาชนทยอยมาวางดอกไม้ไว้อาลัยกับครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงส่วนญาติของคุณครูขนุนครับได้มาทำพิธีเชิญวิญญาณก่อนเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครูของโรงเรียนทยอยเดินทางเข้ามาภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวขึ้นไปขึ้นรถตู้เยี่ยมเด็กที่ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆขณะเดียวกันมีครอบครัวของครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็ได้เข้ามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือญาติของครูขนุนว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคพลังครูภาษาไทยครับก่อนจะเดินทางออกไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนหลายคนได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าการรับทรัพย์สินของลูกหลานอย่างผู้ปกครองที่บุตรชายอยู่ในเหตุการณ์ชั้นม.ต้นครับก็เดินทางมาเอา iPad ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนในช่วง ที่เกิดเหตุลูกชายไม่ได้หยิบออกไปด้วยทั้งนี้ภายหลังรับ iPad ไปแล้วผู้ปกครองก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อวานตอนเกิดเหตุลูกชายโทรมาบอกว่ามีคนยิงกันในโรงเรียนสภาพจิตใจของลูกหลังเกิดเหตุยังคงตกใจไม่สามารถนอนในห้องเดียวได้นะครับต้องขอไปนอนกับแม่แล้วก็วันนี้ตอนที่ลูกชายมาเอาของในโรงเรียนตอนเข้าห้องพ่อยังต้องคอยประคองให้ลูกเดินเข้าไปนะครับเพราะว่ายังมีความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อยู่ครับทางนี้บริเวณหน้าโรงเรียนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้นำดอกไม้มาวางแสดงความอาลัยโดยบางรายบอกว่าได้เห็นข่าวรู้สึกสลดใจจึงได้มาวางดอกไม้แสดงความอาลัยขณะที่อีกรายพาลูกชายวัย6ขวบและ9ขวบมาด้วยบอกว่าอาศัยอยู่ในซอยใกล้โรงเรียนและแม้ลูกชายทั้ง2คนไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่แต่ด้วยความที่ต้องขับรถผ่านโรงเรียนนี้เป็นประจำทุกวันทำให้รู้สึกคุ้นเคยผูกพันและก็ตกใจรวมถึงสะเทือนใจมากจึงอยากมาวางดอกไม้แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนส่วนการคุมเข้มบริเวณโรงเรียนนะครับขณะนี้ตำรวจนนทบุรียังได้จัดกำลังสับเปลี่ยนมาเฝ้าตึกเกิดเหตุทั้งตึก4ตึก5ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเด็ดขาดเช่นเดียวกับบริเวณโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปครับยกเว้นครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ปกครองเด็กที่เข้ามาเอาทรัพย์สินหรือยาประจำตัวลูกหลานที่ทิ้งไว้อยู่ในห้องเรียนสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมและระหว่างหยุดเรียนครับให้นักเรียนทบทวนและก็ทำงานตามภาระงานที่ครูแต่ละรายวิชามอบหมายส่วนครูและบุคลากรของโรงเรียนกรณีที่โรงเรียนมีคำสั่งหรือมีความจำเป็นต้องขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนก็ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาทางนี้โรงเรียนจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ครับ
3: ไปดูบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเช้านี้นะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะหลังเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตนะคะก็ที่สถาบันนิติเวชก็มีญาติของผู้เสียชีวิตมาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่

ที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะขณะที่ครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะก็มาที่

0: กุศลนะคะก็มีนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนำส่งที่บ้านที่ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยนะคะครูประจำวิชาแนะแนวทางครอบครัวจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตโนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสายฝนสิริกัดกิจจาขจรเจ้าหน้าที่ธุรการแล้วก็เป็นเลขานุการหน้าห้องผู้บริหารนำส่งที่วัดสุวรรณคลองสารกรุงเทพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังหรือว่าครูขนุนค่ะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำส่งวัดโบสถ์บนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำส่งที่วัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีนะคะนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากจิตแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเพื่อพลังหญิงจิตใจและอารมณ์เมื่อได้รับข่าวเหตุการณ์รุนแรงนะคะก็มีคำแนะนำจากคุณหมอค่ะว่าให้จำกัดการรับข่าวสารแล้วก็ไม่ส่งต่อลิงก์ภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงรวมทั้งสื่อสารกับคนรอบข้างว่าต้องการจำกัดการรับข่าวนี้นะคะสองก็คือสำรวจจิตใจของตนเองเป็นระยะว่ามีอารมณ์ด้านลบรุนแรงหรือว่ามีความคิดถึงเหตุการณ์นั้นรบกวนตลอดเวลาหรือไม่สามหาวิธีผ่อนคลายจิตใจค่ะอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจอ่านหนังสือฟังเพลงออกกำลังกาย 4. ให้กำลังใจกันและกันส่งต่อข้อความเรื่องราวดีๆใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแล้วก็สังเกตดูจิตใจคนรอบข้างนะคะและ 5. การขอความช่วยเหลือถ้าอารมณ์หรือว่าความคิดด้านลบยังคงรบกวนชีวิตประจำวันหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันก็ควรจะปรึกษาผู้ที่ไว้วางใจหรือบุคลากรด้านสุขภาพจิตสภากาชาดไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
1: ศาลปกครองครับไม่รับคำวินิจฉัยคำขอของหมอสารนัทที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฝันให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นมีรายงานครับว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้คำพิพากษาหรือว่าคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่1ทับ2569ลงวันที่21กรกฎาคมที่วินิจฉัยว่าตนเองมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยขอให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเสมือนไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นทั้งนี้ครับศาลให้เหตุผลของการไม่รับคำวินิจฉัยว่าเมื่อมาตรา18พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม2553บัญญัติให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการซึ่งยังมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3อยู่ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนดซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในเวลาดังกล่าวนะครับให้ถือผู้นั้นสละสิทธิ์และให้ดำเนินการสรรหาใหม่ครับแต่ว่าข้อที่จริงคดีนี้ปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยว่านายแพทย์สารณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา18ประกอบมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวภายหลังจากที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการกสทช.แล้วตั้งแต่วันที่13เมษายน2565เป็นต้นไปซึ่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกสทช.ที่คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในมาตรา20วรรค1วงเล็บ5และในวรรค2ว่าให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งดังนั้นครับในชั้นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือว่าเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยัง ังไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้

0: นี้ไว้พิจารณาและไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำขอเกี่ยวกับเรื่องของการพิพากษาจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและค่อยจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความครับ12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ั่วไทย
1: มาถึงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านนะคะซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่า 200,000 ล้านหลังนี่จะไปโฟกัสอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องการใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนที่เหลือนะคะก็มีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณค่ะเนื่องจากขณะนี้เนี่ยมีการขอการเข้ามาจำนวนมากทั้งไทยเที่ยวไทยพลัสการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะโดยนายเอกนิติบอกว่าที่แน่ๆเนี่ย 200,000 ล้านบาทที่เหลือต้องนำมาใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะส่วนงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านนะคะนายกก็ให้นโยบายว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะว่ามีงบประมาณจำกัดจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้ามากที่สุดค่ะก่อนจะย้ำว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าสิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะของบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสประมาณ 1,700 ล้านถึง 2,000 ล้านนะคะนายเอกนิติก็บอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะคะซึ่งตนได้ให้นโยบายไปว่าจะต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาร้านค้าต่างๆพร้อมกับยอมรับว่าแม้จะมีเงินพอเหลือแต่ก็ยังต้องใช้ให้ถูกกับวัตถุประสงค์และจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะเหมือนกับไทยช่วยไทยนะคะส่วนกรณีที่อาจจะมีเสียงวิจารณ์ว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เงินกู้คือจำเป็นเร่งด่วนหากสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นนายเอกนิติก็ย้ำว่าเรื่องนี้ขอประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะพอถามว่าถ้าต้องต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2จะใช้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านบาทหลังในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้แทนในโครงการนี้ได้หรือไม่นะคะนายเอกนิติก็ยอมรับว่าในทางกฎหมายน่าใช้ได้ค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอยากจะเก็บไว้ใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานมากกว่าพร้อมกับยอมรับว่าเงิน 50,000 ถึง 60,000 ล้านจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโซล่าโดยจะมีสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์มาช่วยเรื่องสินเชื่อนะคะนายเอกนิติยังระบุว่ายังจะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะว่าเราใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากซึ่งในส่วนของก๊าซธรรมชาติก็คือการผลิตไฟฟ้ารวมถึงการขายคืนไฟค่ะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟเป็นสมาร์ทมิเตอร์แล้วก็เรื่องระบบของสายส่งด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องคิดทั้งระบบไม่เช่นนั้นอาจจะเหมือนในต่างประเทศที่ทำเรื่องพลังงานสะอาดแต่เมื่อไฟตกก็ดับเมืองนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมด้วยค่ะรัฐบาลอยากจะทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะรถ EV 7 กลุ่มเพราะว่ารถเหล่านี้มีอายุการใช้งานมายาวนานซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดและงบประมาณนะคะส่วนกรณีที่หารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Grab Holding จำกัดประเทศสิงคโปร์เขาได้เข้ามาขอบคุณในเรื่องที่มีส่วนร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ AI คล้ายกับแอปพลิเคชันนกกระซิบส่งผลให้ยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าพุ่งสูงขึ้นกว่า 68% ค่ะ
2: ชาวอำเภอสมเด็จร่วมอาลัยหลุนโซโลคุณย่าเข้มแข็งครับรับหลานกลับบ้านเตรียมชาปนกิจ11สิงหาคมนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและกำลังใจหลังร่างของหลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังถูกนำกลับมาถึงบ้านที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่คุณย่าบัวสงกล่าวด้วยความภูมิใจว่าหลานเป็นคนดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีคนรักจำนวนมากส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่11สิงหาคมนี้ครับ

0: ภายหลังนำร่างของฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังและก็นักเดินทางชื่อดังเข้าสู่บ้านพักที่ครอบครัวจัดเตรียมไว้สำหรับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลญาติได้จัดสถานที่และก็ประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเรียบร้อยโดยมีทีม MCAT จากโรงพยาบาลสมเด็จเข้าดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวอย่างใกล้ชิดครับจากนั้นคุณย่าบัวสงเปงสุขได้เดินทางมาเคารพร่างของหลานเป็นครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยก่อนที่พระสงฆ์4รูปจะประกอบพิธีสวดมาติกาบางสุคุณตามประเพณีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอสมเด็จจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวพี่ชายของฮลุนครับนายสมศักดิ์บุตรศรีเปิดเผยบอกว่ารู้สึกดีใจที่สามารถนำร่างของน้องกลับถึงบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีตามหลักศาสนาและประเพณีของครอบครัวได้สำเร็จส่วนความคืบหน้าทางคดีครับยังต้องรอข้อมูลและก็หลักฐานจากประเทศจอร์เจียเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดพี่ชายของอลุนบอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณย่าแต่ว่าวันนี้คุณย่ามีความเข้มแข็งรู้สึกดีใจที่ได้เห็นหลานกลับบ้านพร้อมขอบคุณประชาชนและก็แฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับช่องฮลุนโซโล่นะครับซึ่งมีผู้ติดตามกว่าล้านคนยังไม่ได้คุยกันในครอบครัวครับรวมถึงทรัพย์สินและก็อุปกรณ์ต่างๆยังต้องรอการประสานข้อมูลจากประเทศจอร์เจียและการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตต่อไปส่วนคุณย่าบอกว่ารู้สึกเบาใจและดีใจที่ได้รับหลานกลับบ้านพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือโดยเชื่อว่าหลานไปอยู่บนสวรรค์แล้วเมื่อร่างมาถึงบ้านคุณย่าได้บอกให้ฮลุนรับประทานอาหารที่ชื่นชอบโดยเฉพาะผลไม้อะโวคาโดและก็รู้สึกภูมิใจครับที่หลานเป็นที่รักของผู้คนจำนวนมากสำหรับกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลครับจะมีพิธีสวดมาติกาบังสุกุลทุกวันเวลา 17:00 นไปจนถึงวันที่10สิงหาคมและพิธีฌาปนกิจจะมีขึ้นในวันอังคารที่11สิงหาคมณวัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาที่เรื่องของน้ำป่าหลากนะคะช่วงนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็อีสานกำลังเผชิญกับอิทธิพลของร่องมรสุมค่ะที่บ้านหนองปลามันตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะก็ทำให้มีน้ำป่าหลากกลางดึกน้ำในห้วยแม่วะเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนและวัดหนองปลามันระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรค่ะทางพระครูปรีชาพิวัตรเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงเจ้าคณะตำบลเวียงทุ่งหลวงแล้วก็ประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินก็ต้องนำทีมอาสาสมัครกู้ภัยเข้าพื้นที่ประสบภัยเร่งสูบน้ำออกนะคะส่วนที่จังหวัดน่านหลังฝนตกต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำน่านแล้วก็ลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ค่ะโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนรายงานสถานการณ์น้ำวันที่8สิงหาคมตอน6โมงเช้าว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกจุดพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือด้วยค่ะที่อำเภอเมืองน่านระดับน้ำใกล้แต่ระดับตลิ่งแล้วนะคะทางเทศบาลก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเรือกู้ภัยและก็ระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดเสี่ยงค่ะส่วนที่อำเภอเวียงสานะคะน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.44 เมตรเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันค่ะที่ท่าวังผาก็น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่ตำบลริมและก็หลายหมู่บ้านทำให้บางเส้นทางสัญจรไม่ได้รวมถึงเกิดดินสไลด์ในตำบลผาทองและตำบลแสนทองด้วยค่ะ ไปกันที่บึงกาฬมีฝนตกลงมาต่อเนื่องนานกว่า1สัปดาห์นะคะทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงก็เริ่มไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำน้ำสาขาต่างๆท่วมพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มต่ำค่ะนอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ยังกระทบพื้นที่การเกษตรครอบคลุม8อำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่อยู่ติดกับลำน้ำมวลน้ำเข้าท่วมไร่นาสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันเป็นบริเวณกว้าง

0: างนะคะทางชลประทานบึงกาฬก็ปิดประตูระบายน้ำห้วยกำแพงที่อยู่ในพื้นที่บ้านท่าโพ6บานเพราะว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเตรียมเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะ
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกจับผับเถื่อนกลางเมือง8ริ้วเปิดถึงเช้าเลยนะครับไร้ใบอนุญาตปล่อยเด็กเข้าใช้บริการทิ้งยาเกลื่อนร้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 90S บาร์แอลเลสตรองตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อยู่ที่ถนนเทพคุณากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราครับหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าสถานบริการดังกล่าวเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนไปใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดโดยสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเวทีสำหรับการแสดงดนตรีมีพื้นที่ให้บริการหลายโซนแล้วก็มีห้อง VIP บริเวณชั้นบน6ห้องซึ่งสามารถใช้บริการต่อได้ครับหลังจากพื้นที่ด้านล่างปิดให้บริการบริเวณทางเข้าสถานประกอบการก็มีการรักษาความปลอดภัย 4-6 คนแต่ไม่มีการตรวจบัตรประชาชนหรือว่าตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าไปในสถานบริการตรวจสอบบริเวณห้องน้ำพบหลอดพลาสติกที่คาดว่าใช้สำหรับบรรจุสารเสพติดแล้วก็พบผงสีขาวลักษณะสารเสพติดตกอยู่บริเวณพื้นห้องน้ำนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังพบบุคคลซึ่งคาดว่ามีอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการภายในสถานประกอบการด้วยผลการปฏิบัติการมีจำนวนนักท่องเที่ยวและพนักงานรวมทั้งสิ้น194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปี39คนเป็นชาย14หญิง25มีเด็กอายุต่ำกว่า16ปี15ต่ำกว่า16ปีและ15ปี3คนเข้ามาใช้บริการด้วยครับนอกจากนี้ยังพบผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกายคือฉี่สีม่วง32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี7คนเป็นชาย3คนหญิง4คนครับทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้ง7ข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีพร้อมเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงป้องกันร่วมถ้าใครถูกโจมตีก็จะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐปากีทั้ง3ประเทศนะคะซึ่งนี้เป็นข้อตกลงในการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะคล้ายกับข้อตกลงป้องกันร่วมขององค์ที่สัญญาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะคะซาอุและปากีสถานเคยทำร่วมกันด้านการป้องกันประเทศร่วมกันมาแล้วเมื่อปี68ค่ะข้อตกลงได้รับการประกาศในการประชุมระหว่างมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานประธานาธิบดีตุรกีเรเจฟแทยิปแอร์โดอานและเชบาซาลีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานที่เมืองเมกกะของซาอุเมื่อวันศุกร์นะคะท่ามกลางปัญหาขัดแย้งในตะวันออกกลางนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์อิหร่านและกลุ่มพันธมิตรได้โจมตีเป้าหมายในซาอุและอ่าวเปอร์เซียอื่นๆรวมถึงขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงค่ะแถลงการร่วมบอกว่าข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อจะเสริมสร้างการป้องปรามการรุกรานร่วมกันและกำหนดให้การโจมตีด้วยอาวุธใดๆต่อรัฐภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีรัฐภาคีทั้งหมดและอย่างครอบคลุมถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศในทุกๆด้านระหว่างรัฐภาคีด้วยค่ะฝ่ายอิหร่านออกมาตอบโต้ข้อตกลงนี้อย่างรุนแรงนะคะโดยอิบราฮิมเรซาอีสมาชิกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าข้อตกลงนี้จะไม่ได้ช่วยอะไรซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกับการที่พึ่งพาชาวอเมริกันแต่ฝ่ายเดียวมาหลายปีก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาปลอดภัยเช่นกันค่ะแม้ว่าข้อตกลงจะให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภาระผูกพันของรัฐภาคีและในทางปฏิบัติแล้วสถานการณ์ที่ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้นั้นมีความซับซ้อนและไม่แน่นอนค่ะอย่างเช่นตุรกีจะต้องเข้าร่วมการโจมตีในเยเมนหรือไม่และหากสงครามเต็มรูปแบบของซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูตีปะทุขึ้นมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ประการเดียวของข้อตกลงป้องกันร่วมกันที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคาดหวังไว้ก็คือการป้องปรามการที่แต่ละประเทศมีมหาอำนาจในภูมิภาคอีก2ประเทศยืนหยัดหนุนหลังอยู่นั้นอาจไม่ได้ทำให้การลุกรานเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันจะทำให้ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลุกรานนั้นสูงขึ้นอย่างมากค่ะ
1: ทางการท้องถิ่นแถบตะวันออกของจีนครับยกระดับ

0: มาตรการรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งคืนวันอาทิตย์หรือว่าเช้าวันจันทร์ขณะที่อิทธิพลของดอลฟินทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นครับทางการท้องถิ่นมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนได้ยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินพายุรุนแรงลูกที่13ของปีนี้จากระดับ4สู่ระดับ3เมื่อวันศุกร์ขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกไต้ฝุ่นดอลฟินความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางระดับ15ครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ระหว่างเมืองหนิงโปในเจ้อเจียงและเมืองหนิงเต๋อในฝูเจี้ยนช่วงคืนวันอาทิตย์หรือว่าเช้าวันจันทร์ทางการท่องสองมณฑลได้สั่งระงับโครงการก่อสร้างนอกชายฝั่งทั้งหมดสั่งเรือก่อสร้างและเรือโดยสารกลับเข้าฝั่งหรือว่าหลบภัยรวมถึงเตรียมพร้อมอพยพประชาชนและดำเนินมาตรการป้องกันภัยอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดโอกินาวาและก็จังหวัดคาโกชิมะภูมิภาคอามามิที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษครับข้อมูลเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นศูนย์กลางของพายุอยู่ห่างจากเกาะคุเมจิมะในจังหวัดโอกินาวาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ30กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดรับมือความเสี่ยงฝนตกหนักดินถล่มและคลื่นพายุในฝั่งโอกินาวาและก็อามามิแม้พายุจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากโอกินาวาแต่ว่าผลกระทบครับยังคงยืดเยื้อประชาชนควรเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งรวมถึงคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นทางตะวันตกอย่างใกล้ชิดครับ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิจารณ์คำตัดสินของศาลนะคะที่สั่งระงับการก่อสร้างฮ่อนบอลรูมทำเนียบขาวมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,400 ล้านบาทว่าเป็นเรื่องที่อัปยศระดับชาติและเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับสูงสุดค่ะนายทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social นะคะว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากงานก่อสร้างได้ดำเนินไปมากแล้วแล้วก็มีการชำระเงินไปแล้วด้วยพร้อมยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐเพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างทั้งหมดศาลชะลอการบังคับใช้คำสั่งไว้14วันเพื่อเปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐค่ะ
0: มีจลาจลที่เรือนจำศรีลังกาเสียชีวิต3คนครับตำรวจและกองกำลังพิเศษของศรีลังกาถูกส่งเข้าควบคุมเหตุจลาจลที่เรือนจำในเมืองเนโอมโบเมื่อวานนี้หลังกลุ่มนักโทษลุกคือปาหินแล้วก็พยายามฝ่าแนวป้องกันจนต้องใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็เข้าสกัดด้วยกำลังขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดและเครือข่ายอิทธิพลมืดท่ามกลางวิกฤตเรือนจำที่แออัดรองรับนักโทษกว่า 41,000 คนหรือว่าเกินความจุจริงๆไป3เท่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอย่างน้อย23คนขณะที่รัฐบาลเตรียมแก้รัฐธรรมนูญขยายวาระดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษาเพื่อเร่งสะสางคดีที่ค้างในระบบมากกว่า1ล้านคดีและลดความแออัดในเรือนจำครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะดิฉันดาราการของเลี่ยมคุณณรงค์จันทองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: หนูชื่อน้องเมเน่นะคะอายุ16ปีค่ะมาจากจังหวัดภูเก็ต
1: ก็แรงบันดาลใจของหนูคือมันเป็นความฝันของหนูนั่นแหละที่แบบว่าเราอยากเป็นศิลปินระดับโลกแล้วหนูก็เลยแบบว่าตัดสินใจที่มาลงออเดชั่นอเมริกาก็ทาลิน
0: เพราะว่าแบบเห็นนักแสดงเขาแบบไปแล้วแบบมันดูสนุกอ่ะแล้วแบบคนออเดียนส์มันเยอะอ่ะคือจริงๆอเมริกาก็ทาลินมันยากมากที่จะเข้าไปแต่พอก้าวขึ้นไปทีปุ๊บเห็นออเดียนส์เห็นคณะกรรมการจาก4ท่านก็ในหัวหนูแบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็แบบบอกว่ายังไงเธอทำได้คือเธอซ้อมมาแล้วอ่ะเธอต้องทำได้นะก็เลยแบบว่าใส่เต็มที่ไปแต่ตอนแรกอายๆเขาก็เลยคิดว่าแบบหนูจะเล่นแบบว่าซ้อมๆอะไรนี้แต่ว่าจริงๆง่ายค่ะหนูชอบเล่นร็อกก็เลยแบบว่าใส่เต็มที่ไปเลยใครคนก็เลยแบบว่าอินจอยมากๆเลยใช่ก็ความรู้สึกหลังจากที่หนูโชว์ออดิชั่นเสร็จเห็นออเดียนซ์แบบยังยืนแล้วก็ปรบมือแล้วก็คณะกรรมการก็ให้ฟีดแบ็กอีกว่าเฮ้ยเคยรู้ไหมว่าเธอแบบให้พลังนี้มากหรือเธอทำเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วก็ก็คุณฮาวิก็บอกว่าเธอเป็นล็อกซาอย่างนี้แน่นอนก็เลยมีน้ำตาหนูว่าแบบขอบคุณแล้วก็แบบแฮปปี้มากที่หนูทำได้เต็มที่ภูมิใจตัวหนูมากแล้วหนูหันไปหาพ่อก็ร้องไห้โอ้โหหนูก็ในใจบอกว่าอุ๊ยมันแบบขนาดนั้นเลยเหรอเราทำสำเร็จขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็เดินไปหาพ่อพ่อก็ร้องไห้หนักมากแฮปปี้มากมากภูมิใจมากมากก็เลยใช่ก็เลยกอดพ
1: ่อตอนแรกแรกกังวลว่าไซมอนเขาจะให้คำแบบคำติดไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าสรุปเขาให้แต่คำชมเนี่ยตอนแรกๆนิ่งๆแต่ว่าหลังๆเขาก็เริ่มยิ้มหรือก็แบบโอเค
2: ผมเองก็กังวลเรื่องตอนแรก
1: ใช่
2: ผมว่า
1: แต่ละเป็นต่างประเทศก็พวกแบบวงที่หนูชอบตอนนี้ก็แบบว่า Avenged Sevenfold อะไรอย่างนี
3: ้
1: ใช่แต่ถ้าเป็นศิลปินก็แบบพี่เสกรู้สึกใช่เอาเราไปทำงาน
4: เสกข้าวไม้กำลังใจด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพิ่งเจอเลย
2: ก็ดีใจผมนึกว่าพี่เสกไม่เห็นแล้ว
1: พี่ตูนบริส
2: ุทธิ์พี่ตูนนั้นคือใช่ใช่เลยเพราะว่าเขาก็มาทักทายเรา
1: ใช่บ่อย
0: การเตรียมตัวของหนูก็ใช้เวลาพอสมควรแบบใช้เวลาเยอะมากเพราะว่าการเตรียมตัวก็คือซ้อมเน้นแต่ซ้อมอย่างเดียว
5: คือการทำเพลงที่ว่าส่งไปเพลงที่ทำก็คือทำขึ้นมาเองสองคนในคนพอเราทำเพลงตัดต่อเพลงกันแล้วก็ส่งไปให้เขาดูพอส่งไปให้เขาดูเขาก็จะส่งกลับมาต้องตัดตรงนั้นเพิ่มนะต้องตัดตรงนี้เพิ่มนะเราก็ทำงานกันแบบนี
0: ้ใช่คือแบบหนูไปที่โรงเรียนแบบซัมเมอร์อะไรอย่างนี้เขาบอกว่ามันจะมีคลับอะไรอย่างนี้แล้วหนูว่าขอพ่อก็แบบเฮ้ยตอนแรกจะเรียนแต่วิชาการนะไม่ได้เรียนดนตรีอะไรนี้นะก็เลยแบบไปเซ็นแบบลงชื่ออะไร

0: นี้สรุปมันทั้งวิชาการคือเต็มและหนูก็ถามครูว่าเป็นเหนือวิชาอะไรเขาบอกวิชาดนตรีก็เลยเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าเหลือแต่กีตาร์ก็จบแล้วเอากีตาร์ก็เอากีตาร์ก็ลงกีตาร์พอจับสักพักนึงมันดูแบบเท่อะแต่มันก็ยากเพราะมันแรกๆมันเจ็บนิ้วแล้วทีเนี้ยพอแบบผ่านไปสัก3วันพ่อหนูเดินมาพ่อแบบพ่อพูดกับหนูเลยนะพ่องงมากจับคอร์ดได้เล่นคอร์ดได้แบบอีซี่มากเลยใช่แล้วพ่อหนูก็แบบว่าก็เล่นปุ๊บแล้วทีเนี้ยพ่อก็แบบว่าเฮ้ยมันใช่แล้วอ่ะอะไรเงี้ยมันใช่เพลงที่เล่นแบบเริ่มเล่นล็อกๆจับกีตาร์ไปซ้อมก็พวกโฮเทลแคลิฟอร์เนียแล้วก็มาโชว์หน้าอะไรนี้เป็นลูกยังยากๆค่ะก็เลยแบบชอบปัจจุบันก็ชอบล็อกมาก
1: หนูยังไม่รู้ตัวว่าหนูมันดังแล้วเหรอยังไม่รู้ตัวเลยใช่แต่ว่าเปลี่ยนชีวิตแม่ก็เปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนมากแต่ว่าก็ยังเป็นคน
2: ยัง
1: นี่
2: คนเด
1: ิ
2: ม
1: ยังนี่คนเด
0: ิ
1: ม
0: ก็หลังจากนี้เป้าหมายของหนูก็คือจะทำเพลงสนุกของหนูแล้วก็จะแบบขึ้นอยากทำผลงานของหนูให้สำเร็จอยากให้แบบว่าทุกคนน่ะอินจอยกับเพลงหนูมากแล้วความฝันคืออยากเป็นศิลปินระดับโลกแบบอยากออกคอนเสิร์ตแบบเหมือนพวกลิซ่าอะไรนี้แบบวิลลี่แรปเปอร์อะไรเงี้ยเนี่ยสองคนนี้คือดังมากแล้วหนูก็เชียร์อยู่แล้วแบบอยากเป็นเหมือนเขาอ่ะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามช่องทางหนูแล้วก็เชียร์หนูเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็เพราะว่าอเมริกาก็ทำนี่คือยากบางทีจะก้าวข้ามต่อไปแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนโหวตหนูตอนให้หนูได้ไปเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะแล้วก็ติดตามผลงานหนูด้วยก็เป็นกำลังใจหนูด้วยนะคะ
3: คุณผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะครับของน้องเนเน่รอยัลแล้วก็คุณพ่อนะครับพูดถึงความรู้สึกนะครับแล้วก็ความประทับใจกับเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์แล้วก็เส้นทางการไปสู่เวทีระดับโลกแบบนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของความฝันแรงบันดาลใจของน้องนะครับก็คร่าวๆนะครับหยิบมาให้คุณผู้ฟังกันด้วยนะครับวันที่12สิงหาคมนี้นะครับอีกหนึ่งบทสำคัญเลยนะครับอันนี้ฝากคนไทยทุกคนเชียร์กันด้วยนะครับก็คือตอนนี้เราทราบกันเรียบร้อยนะครับว่าเนเน่รอยัลเนี่ยผ่านรอบออดิชั่นเรียบร้อยนะครับซึ่งเนเน่ก็ได้รับเลือกให้เข้าสู่รอบใหม่ของ AGT ที่เรียกว่า Judges Callbacks นะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบของการแข่งขันใหม่ของซีซั่น21นี้นะครับซึ่งรอบนี้จะแตกต่างจากรอบออดิชั่นนะครับเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันที่กรรมการเลือกกลับมาเนี่ยจะต้องขึ้นโชว์อีกครั้งหนึ่งเพื่อแย่งพื้นที่เข้าสู่รอบไลฟ์โชว์นั่นเองนะครับซึ่งกรรมการก็จะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันของตัวเองนะครับก็จะมีเกสต์นะครับที่เข้ามาร่วมให้คำแนะนำด้วยนะครับซึ่งเนเน่ของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มของฮาวีนะครับก็ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันอีกหลายรายนะครับแล้วก็ถูกระบุอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะซิงเกอร์แล้วก็กีตาริสต์นะครับก็สำคัญก็คือรอบนี้นะครับก็จะนำไปสู่ไลฟ์โชว์นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าน้องเนเน่ผ่านเข้ารอบนี้นะครับเราก็จะได้เห็นเนเน่ขึ้นแสดงในรอบไลฟ์โชว์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับวันที่12สิงหาคมนี้นะครับจะออนแอร์นะครับที่ประเทศไทยนะครับเป็นเวลาของประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นวันที่11นะครับแต่ว่าเวลาบ้านเราก็จะเป็นวันที่12นะครับ12สิงหาคมนี้นะครับก็เอาใจช่วยน้องเนเน่นะครับว่าจะเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์หรือไม่นะครับแต่ว่าเชื่อว่าเนเน่น่าจะผ่านเขาได้แน่นอนนะครับได้ส่งกำลังใจนะครับอย่าลืมรอชมกันด้วยนะครับในรอบการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้นะครับในส่วนของรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับอ่ะก็เชื่อว่าวันนี้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับเนเน่รอยัลนะครับสาวน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตไทยแลนด์นะครับก็ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับส่งกำลังใจให้น้องๆ น้องเนเน่ด้วยนะครับในวันที่12สิงหาคมนี้นะครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจที่สุดนะครับไม่ใช่แค่การเป็นเด็กภูเก็ตคนนึงที่ได้ไป AGT นะครับแต่ว่ามันเป็นเส้นทางกว่า10ปีนะครับจากกีตาร์ตัวหนึ่งในมือของเด็กวัย6ขวบนะครับเป็นนักดนตรีเปิดหมวกนะครับนักแข่งขันกีตาร์เป็นศิลปินเยาวชนเวทีระดับประเทศแล้วก็วันนี้ขึ้นเวทีระดับโลกนะครับอย่างอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับจากการเล่นที่เหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าเราเองก็เดินผ่านไปผ่านมาที่ตลาดท้ายรถสมัยก่อนนะครับกลายเป็นตอนนี้ไปเล่นต่อหน้าผู้คน ทั่วโลก

ับแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยนะครับที่เป็น FC น้องแล้วก็เชียร์น้องนะครับโอ้ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับต่างชาติเนี่ยก็คือเป็น FC น้องเยอะมากนะครับอ่ะย้ำคุณผู้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับวันที่12สิงหาคมนี้นะครับ12สิงหาคมนี้นะครับไม่ใช่แค่วันออกอากาศอีก1ตอนของ AGT นะครับแต่ว่าจะเป็นอีก1ก้าวสำคัญของ Nene Royal นะครับที่จะพาเสียงกีตาร์จากภูเก็ตไทยแลนด์นะครับไปต่อนะครับถึงไลฟ์โชว์ได้หรือไม่นะครับส่งกำลังใจให้กับน้อง Nene Royal กันด้วยนะครับเอาละครับบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับในสัปดาห์นี้นะครับที่ภูเก็ตเราเป็นแม่ข่ายนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลนะครับสาววัย16ปีจากภูเก็ตเรานะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกอย่างอเมริกาก็ทาเลนต์มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับผมจะปิดท้ายนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น้องคัฟเวอร์เอาไว้นะครับทางโซเชียลนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่โอ้ผมมีความรู้สึกว่าน้องร้องเพลงนี้ได้ดีมากแล้วก็ฟังครั้งแรกรู้สึกว่าว้าวมากๆนะครับเป็นงานจาก Billie Eilish นะครับก็ชื่อเพลง Lovely นะครับแต่ว่าเนเน่เอามา cover นะครับในรูปแบบของน้องเนเน่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดท้ายกับเพลงนี้นะครับ Lovely นะครับงานจาก Billie Eilish นะครับก็Cover by Nene Royal นะครับส่งท้ายด้วยเพลงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับทาง FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับอ่ะติดตามกันใหม่ได้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นจังหวัดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวนกลับมาภูเก็ตสัปดาห์ไหนอ่ะก็ติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านอ่ะปิดท้ายด้วย Lovely นะครับงานจาก Billie Eilish นะครับแล้วก็Cover by Nene Royal นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ข่าวทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิติเวชเผยผลชนสูตร8ศพเหตุกราดยิงถูกกระสุนทุกคน 1-4 นัดเข้าจุดสำคัญถึงชีวิตพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชนสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงรวม8ร่างซึ่งถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชครบทั้งหมดแล้วแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างผลชนสูตรพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนโดยมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดขณะที่อีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดโดยลักษณะบาดแผลของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นบริเวณอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่ง

0: ที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยสำหรับเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุพบกระสุนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กชายถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่จากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปส่วนการตรวจหาสารต่างๆภายในร่างกายของเด็กชายผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจเคลื่อนร่างรองผอ.เทพศิรินนทบุรีกลับศรีสะเกษภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการชนะสูตรพลิกศพนายกิตติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยญาติและครอบครัวของนายกิตติพงษ์นำโดยภรรยาได้พากันเข้าไปทำพิธีจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณก่อนเตรียมเคลื่อนร่างบรรจุใส่โลงไปประกอบพิธีฌาปนกิจยังภูมิลำเนาณวัดกันทรอมน้อยอำเภอกันทรอมจังหวัดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษซึ่งระหว่างที่มีการรอรับร่างนั้นภรรยาของนายกิตติพงษ์ได้กอดรูปสามีแนบชิดกับอกตลอดเวลาและเมื่อโลงได้ถูกเคลื่อนออกมาเตรียมนำขึ้นรถตู้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจังหวัดนนทบุรีภรรยาและครอบครัวของนายกิตติพงษ์ต่างร่ำไห้กันอย่างหนักส่วนบุตรชายทั้ง3คนก้มหน้าร้องไห้และสวมกอดญาติจากนั้นรถตู้ได้เคลื่อนออกจากบริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทันทีส่วนที่บ้านเกิดของนายกิตติพงษ์ที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติๆช่วยกันเตรียมทำอาหารรับแขกจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพนายกิตติพงษ์หรือครูพงษ์ที่จะเดินทางมาถึงในช่วงค่ำวันนี้โดยได้มีการนำรูปภาพครอบครัวนายกิตติพงษ์ที่ถ่ายรวมกับภรรยาและลูกๆอีก3คนมาตั้งไว้รอรับศพนอกจากนี้นายสดิษฐ์นิชกุลนายอำเภอขุนหารได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวครูพงษ์พร้อมนำเงินมาช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้นอีกด้วยนางสาวนิชยาอายุ42ปีน้องสาวครูพงษ์เปิดเผยว่ามีพี่น้องทั้งหมด5คนครูพงษ์เป็นคนที่4นิสัยของพี่ชายตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันจะเป็นคนคอยปกป้องทุกคนที่รักไม่ให้ถูกใครรังแกส่วนชีวิตราชการหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมได้มาเป็นครูอัตราจ้างและบรรจุเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดเขมาหลังจากนั้นได้มาสอบเป็นรองผอ.โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีจนถึงปัจจุบัน 4-5 ปีเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นความเจ็บปวดและไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นต้องทำใจยอมรับให้ได้ภูมิใจที่พี่ชายได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคือ

คตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจ

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนแดนดินถิ่นใต้โดยนักจัดรายการอสมทภาคใต้
1: MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทภูเก็ต

สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะกลับมาเจอกันในช่วงของรายการแดนดินถิ่นตายนะคะ 13:10 นโดยประมาณจนถึง 14:00 นค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็อยู่กับอสมทภูเก็ตกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะเป็นแม่ข่ายตั้งแต่รายการปักใต้บ้านเรานะคะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงค่ะแล้วก็บอกข่าวเยาวรุ่นนะคะเมื่อสักครู่ก็ติดตามกันไปนะคะส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นแดนดินถิ่นตายนะคะคุณผู้ฟังก็รับที่โดยดีเจแจงโรจนากันเหมือนเดิมนะคะเป็นรายการเครือข่ายค่ะที่จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปในสถานีวิทยุอสมทของภาคใต้นะคะออกอากาศจากอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เลยนะคะก็สามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุอสมทไกลบานทันนะคะวันนี้เจอกันค่ะวันเสาร์ที่8 สิงหาคม 2569นะคะในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ภาคใต้ก็น่าจะเป็นฤดูฝนของทางฝั่งอันดามันก็คือเป็นหน้ามรสุมนั่นเองนะคะตอนนี้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลก็มีฝนเข้ามาเยี่ยมเยือนหนักบ้างเบาบ้างนะคะก็จะเป็นช่วงของโลซีซันตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึงช่วงของตุลาคมนะคะจากนั้นหลังจากตุลาก็น่าจะเปลี่ยนกันนะคะจากฝั่งอันดามันก็จะเป็นมรสุมทางด้านฝั่งอ่าวไทยกันบ้างนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหน้าฝนก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้เป็นข้อจำกัดสำหรับหลายคนเลยเนื่องจากว่าพอฝนมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีความชุ่มฉ่ำนะคะชุ่มชื่นสดชื่นเนี่ยตามมาด้วยโดยเฉพาะหลายจังหวัดตอนนี้ของภาคใต้เลยเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกที่เป็นธรรมชาติการล่องแพการล่องแก่งก็ต้องถือโอกาสในช่วงหน้าฝนนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังที่จะไปเที่ยวกันเนาะก็เลือกกันได้เลยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นการท่องเที่ยวที่อาจจะแอดเวนเจอร์เล็กๆนะคะก็เคยไปน้ำตกก็หลายน้ำตกแล้วก็ล่องแก่งล่องแพนะคะก็ไปหลายที่เหมือนกันมันจะสวยช่วงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเที่ยวกันได้เลยนะคะเอาละค่ะแดนดินถิ่นใต้ก็จะมีหลากหลายเรื่องราวแต่ละสัปดาห์มาพูดคุยกันค่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปดูกิจกรรมดีๆนะคะของทางททสำนักงานภูเก็ตด้วยค่ะเขาจะมีการโชว์แสงสีแบบสมัยใหม่นะคะที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะรวมถึงช่วงของMCOT Radio Go Green ค่ะวันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับวิภาดาการดอกไม้นะคะเป็นฟาร์มดอกไม้กินได้ของจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็มีหลายคนที่มีพื้นที่อยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้จะทำอะไรก็ปลูกเป็นดอกไม้กินได้เชื่อไหมคะว่าการปลูกดอกไม้กินได้เนี่ยถือว่าสร้างรายได้ได้ดีเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้เราเนี่ยเขาเรียกมีความสุขไปด้วยเพราะหลายคนก็ชอบปลูกชอบอยู่กับดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจุดเริ่มต้นนะคะการต่อยอดการตลาดเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวิภาดาการดอกไม้ก็ติดตามได้ในช่วงของแดนดินถิ่นใต้กันได้เลยค่ะ

ช่วงของเอ็มขอดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะวันนี้จะเชิญชวนมาชมกิจกรรมดีๆนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะจะมีการจัดแสดงค่ะที่เรียกกันว่า Projection Mapping นะคะสุดตระการตาบนแลนด์มาร์คใจกลางเมืองภูเก็ตก็คือที่ตรงธนาคารชาเตอร์นะคะตรงที่น้องหมีเกาะตึกอยู่นั่นแหละค่ะถ้าหลายคนที่นึกไม่ออกนะคะคุณผู้ฟังทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของสำนักงานภูเก็ตนะคะเขาก็เชิญชวนค่ะมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกันเมื่ออาคารประวัติศาสตร์จะมีชีวิตผ่านแสงสีแล้วก็เรื่องเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมบาบาเปรานากันนะคะกับการแสดง Projection Mapping ค่ะซึ่งจะมีขึ้นในช่วงของวันที่23ถึง29สิงหาคมที่บริเวณสี่แยกธนาคารชาเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งไฮไลท์ของกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดแสดง projection mapping ทุกค่ำคืนหมายความว่าก็จะมีตึกชาร์เตอร์เป็นฉากหลังแล้วก็จะมีแสงสีโดยในแสงสีนั้นน่ะก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวด้วยนะคะก็ทำให้ตึกเนี่ยมีความแบบสวยงามไปด้วยแล้วเราก็ได้ดูเรื่องราวของวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการแสดงดนตรีแจ๊สด้วยนะคะมีการแสดงโขนค่ะมีเวิร์กช็อปการทำขนมนะคะขออภัยค่ะอั้งกู้นะคะของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะส่วนใคร

0: จะไปชม projection mapping เนี่ยค่ะเขาจะมีเป็นรอบๆรอบหนึ่งก็ประมาณ5นาทีในการจัดแสดงเล่าเรื่องราวนะคะก็อย่างเช่น1ทุ่มทุ่ม20ทุ่ม40 2ทุ่ม2ทุ่ม20 2ทุ่ม40นะคะก็จะไปเรื่อยจนถึง4ทุ่มเลยนะคะก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสันได้ในช่วงนี้นะคะใครที่เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตนะในช่วงเวลานั้นพอดีเลยก็เชิญชวนไปสัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตค่ะผ่านแสงสีศิลปะแล้วก็เรื่องราวที่หล่อล้อมเมืองนี้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะคะก็เชิญชวนกันด้วย23ถึง29สิงหาคมที่แยกธนาคารชาร์เตอร์นะคะกับการแสดง projection mapping ทุกค่ำคืนกันเลยก็น่าจะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะเชิญชวนกันด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักเบรกกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะฟังเพลงกันด้วยค่ะช่วงของแดนดินถิ่นใต้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของ MCOT Radio Go Green กันค่ะ
1: MCOT Sound ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: M-COT Radio Go Green
1: กลับมาในช่วงของ M-COT Radio Go Green นะคะก็จะพาไปดูเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความกรีนกรีนนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอะไรต่างๆที่มาจากธรรมชาติหรือจะเป็นเรื่องของขยะนะคะก็จริงๆมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กำลังเป็นเทรนด์ของโลกด้วยนะมันจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการทำธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาติหรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แดนนินถิ่นใต้เราจะไปพูดคุยกับวิภาดาการดอกไม้นะคะซึ่งแจงก็ได้ไปคุยมาแล้วก็ไปดูที่ฟาร์มมาแล้วด้วยนะคะก็เป็นฟาร์มดอกไม้กินได้ปกติเราก็จะปลูกดอกไม้เอาไว้ชื่นชมความสวยงามใช่ไหมคะแต่ว่านอกจากชมความสวยงามแล้วเนี่ยก็จะมีดอกไม้หลายชนิดเลยที่กินได้นะคะปลูกแล้วก็ขายทำการตลาดถามว่าเขาจะเอาไปทำอะไรดอกไม้กินได้ก็เช่นไปประดับตกแต่งอาหารพวกไฟน์ไดนิ่งนะคะพวกอาหารตามโรงแรมต่างๆซึ่งช่วงหลังก็ได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันเลยนะคะกับเรื่องราวดีๆจากวิภาดาการดอกไม้ค่ะ
2: นะคะวันนี้เราอยู่กับวิภาดาการดอกไม้นะคะเดี๋ยวให้น้องออยแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
3: สวัสดีค่ะออยนะคะวิภาดาเวชวณิชสนองค่ะวิภาดาการดอกไม้ค่ะฟาร์มดอกไม้กินได้จังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ค่ะวันนี้สมทก็มาเยี่ยมถึงฟาร์มเลยนะคะขอบคุณน้องออยมากๆค่ะอยากจะให้เล่าก่อนแน่นอนจุดเริ่มต้นที่เรามาปลูกเป็นดอกไม้กินได้ทำตลาดจนขยายผลต่อยอดไปด้วยนะคะที่มาจุดเริ่มต้นตรงนี้วิภาดาการดอกไม้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
3: ได้ค่ะวิภาดาการดอกไม้นะคะเราเริ่มต้นจากบนดาดฟ้าค่ะแล้วปลูกบนดาดฟ้าค่ะในช่วงโควิดในช่วงที่เราหาทางออกไม่ได้เรารู้สึกอึดอัดในตอนที่เขาปิดจังหวัดปิด
2: น่านน้ำ
3: ใช่ค่ะทุกอย่างก็รู้สึกอึดอัดมากทีนี้พอเราขึ้นไปบนดาดฟ้าเนี่ยเรารู้สึกว่า มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ท้องฟ้าเปิดมากเสร็จแล้วเราก็เจอโรงผักไฮโดของแม่ค่ะ
2: แต่ก่อนหน้านั้นเห็นว่าก็ทำเหมือนกับเป็นกิจการหรือ
3: ทำร้านโครงการหลวง
2: เป็นร้านโครงการหลวงมา
3: ใช่ค่ะเป็นร้านโครงการหลวงที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจริงๆอ่ะทาร์เก็ตมาร์เก็ตในตอนนั้นน่ะคนน่ะยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่า1คือเขาสามารถหาซื้อได้จากแมคโครหาซื้อได้จากโลตัส
2: ค่ะ
3: ซึ่งพอเราได้ทำจริงๆอ่ะค่ะออยก็ได้รู้ข้อมูลเชิงลึกว่าอุ๊ยโครงการหลวงจริงๆแล้วอ่ะเค้ามี10เลเวลเลยค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราสั่งผัก1ชนิดใช่มั้ยคะเค้าจะมีเกรดด้วยนะคะ A B C D E แล้วก็จะมีออแกนิก
2: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีแบบปลอดภัยแล้วทุกอันที่เราสั่งมาเราเล่นใหญ่เลยค่ะเราสั่งออร์แกนิกแต่ว่าแต่คนไม่เข้าใจใช่ค่ะว่าอ้าวแล้วทำไมที่นี่ถึงขายแพง
2: แล้วทำไมถึงมาเปลี่ยนมาเป็นแบบมาปลูกดอกไม้กินได้จุดที่เปลี่ยนตรงนั้น
3: เพราะว่าตอนที่โควิดเนี่ยจริงๆอะค่ะเรารู้แล้วว่าร้านโครงการหลวงเนี่ยน่าจะไปไม่ได้ตั้งแต่6เดือนแรกแล้วแต่ว่าดันทุรังมาจนประมาณ3ปีกว่าซึ่งเราก็รู้สึกว่าน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงที่แล้วก็ในสิ่งที่จะทำอ่ะต้องเราไปช่วยเกษตรกรเขาขายผักช่วยเขาขายอะไรมาแล้วเราจะมาทำเหมือนเขาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบแย่
2: ค
3: ่ะเราก็เลยต้องหาโอกาสใหม่ตลาดใหม่สิ่งใหม่ๆนั่นก็คือดอกไม้กินได้ค่ะ
2: เห็นว่ามีเหมือนกับคนที่มาสั่งแล้วก็เหมือนเราต้องมาปลูกให้หรือยังไงตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
3: ใช่ตอนนั้นจุดเริ่มต้นจากเชฟน้องม่อนเลยค่ะต้องขอบคุณน้องม่อนไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็คือน้องม่อนเนี่ยมาให้เราสั่งดอกไม้กินได้ของโครงการหลวงค่ะซึ่งเราก็เลยไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวพี่ก็สั่งให้แล้วพอสั่งปุ๊บเนี่ยทางโครงการหลวงบอกว่าได้เลยค่ะขอเป็นชนิดละ10กล่องขึ้นไปนะคะออยก็ไม่มีปัญหาค่ะได้แต่ส่งได้เมื่อไหร่คะไม่ทราบเอ๊ะเชฟต้องใช้แล้ว
2: เราจะทำยังไง
3: ใช่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไง
2: ค่ะ
3: เสร็จน้องม่อนก็เลยว่าพี่ปลูกให้ผมหน่อยสิหลังจากนั้นเราก็เลยว่าก็ลองดูสิ
2: ต้องลอง
3: ก็ลองดูสิ
2: จุดเปลี่ยน
3: ใช่ค่ะแล้วตอนที่ขึ้นบนดาดฟ้าแล้วก็ค่อนข้างจะแฮปปี้
2: ค่ะ
3: ด้วยใช่ค่ะ
2: ก็จุดเปลี่ยนมาตรงนั้นว่าลองปลูกให้หน่อยสิดอกไม้
3: ลองปลูกให้หน่อย
2: แต่ก็ใช้พื้นที่ดาดฟ้าก่อนตอนนั้นเริ่มยังไงแล้วก็ปลูกเป็นดอกไม้ชนิดอะไรคะ

0: จุดแรกๆช่วงแรกๆเงี้ยค่ะ
1: ดอกแรกๆที่ปลูกเนี่ยจะเป็นดอกผีเสื้อค่ะแล้วก็ผีเสื้อแสนสวยน้องที่เป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็มีกลีบเหมือนเป็นผีเสื้อจริง
0: ๆแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีองค์ความรู้หรือทำพวกเกษตรพวกอะไรมาก่อน
1: ใช่ค่ะเอาจริงๆเลย
0: ข้อมูลเหล่านี้หรือเราทำยังไงคะ
1: ต้นฉบับก็คือฟาร์มสุกเลยค่ะที่พี่อ้อปลูกใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นน่ะเขามาก่อนใครในประเทศเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเขาเราลองดูมั่งสิเพราะว่าของโครงการหลวงเขาก็มีแล้วก็ออยก็จะชอบกินชาสมุนไพรสดของโครงการหลวงอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็จะเหมือนแบบผสมผสานแล้วเราก็เชฟต้องการอะไรเหมือนกับว่าเราเอาทุกอย่างเข้ามารวมกันนะคะ
0: อืมค่ะก็เลยหาความรู้มาเรื่อยนะคะอะไรมา
1: ใช่แล้วก็เพนพอยต์ของลูกค้าส่วนใหญ่อะออยจะทำจากความต้องการของเชฟแล้วก็ลูกค้าเป็นหลักค่ะ
0: แล้วลูกค้าตอนนั้นเรามีการ
1: เป็นคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่กับไฟไดนิ่งเลยแล้วก็เป็นบาร์ค่ะ
0: โอเคตลาดมีละต้นไม้ก็เริ่มแบบปลูกได้ละใช่ไหมคะมันไปได้ดีไหมคะในตอนนั
1: ้
0: น
1: ในตอนนั้นไปได้ดีไปได้เรื่อยๆดีกว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะตรงนั้นพอเราปลูกละตลาดมีละเริ่มขยายได้แล้วนะคะทีนี้ดาดฟ้าเริ่มไม่พอใช่ไหมคะ
1: ดาดฟ้าเริ่มไม่พอค่ะเพราะว่าเราพอเรามีลูกค้าเยอะขึ้นเนี่ยความต้องการหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกเนี่ยบางต้นน่ะเราเห็นแล้วว่าลงดินน่ะดีกว่าเราก็เลยเริ่มมองหาที่ดินละค่ะซึ่งเรามีที่ชินเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเมือง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เลยเริ่มจากการที่เป็นดินแล้วมีปูนอยู่ข้างล่างที่แบบเราต้องแบบขุดงัดปูนขึ้นมาเพื่อแบบให้เป็นดินที่ดีได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: เริ่มจากการพื้นที่ก็ไม่ได้มีอะไรด
1: ิน
0: ที
1: ่
0: ด
1: ี
0: มาก่อน
1: ถ
0: ่ายเองมาปลูกดำบำรุงดินเองอะไรเอง
1: ใช่ๆค่ะใช่ลงแดงข้างหลังนั้นจะเป็นลงแรกค
0: ่
1: ะ
0: มันเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมั้ยคะในการมาเรียกว่าเป็นเกษตรแล้วล่ะตอนนี้เริ่มเป็นเกษตรกรตัวจริงขึ้นมาแล้วในการดูแลพวกแมลงหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาอะไรกับดอกไม้กินได้ของเรา
1: สิ่งแรกเลยคือฝนค่ะเพราะว่าอากาศที่ภูเก็ตแล้วฝนแต่แดดสี
0: ค่ะ
1: ฝนตกถ้าตกเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะหยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดส่วนเวลาแดดร้อนเนี่ยค่ะก็คือร้อนเลย
0: ก็ร้อนจัดไป
1: ใช่ต้นไม้เนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยถ้าหน้าฝนเนี่ยโอเ
0: ค
1: แต่พอเริ่มใกล้เข้าหน้าร้อนนะคะเมื่อไรที่ฝนตกเนี่ยอันนั้นน่ะคือหายนะมาเลยนะคะนั่นหมายความว่าความร้อนของดินน่ะขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วน้องดอกไม้ที่เอ้ยดีนะฝนตกต้นไม้จะได้รับฝนใช่มั้ยคะไม่เลยค่ะน้องกําลังเบิร์นเหมือนน้องกําลังโดนต้มอะค่ะ
0: เราก็ต้องเรียนรู้สิ่งเหล
1: ่
0: าน
1: ี้ใช่เราก็จะมองแล้วว่าต้นไหนที่เราจะปลูกข้างนอกได้ต้นไหนที่เราจะเอาเข้าโรงค่ะ
0: การปลูกก็จะมีทั้งข้างนอกแล้วก็มีโรงเรือน
1: ข้างนอกแล้วข้างในใช่ค่ะแล้วก็ทุกโรงอ่ะเป็นการทดลองของออยหมดเลย

0: โหนี่ก็คือทดลองมาเยอะเหมือนกัน
1: ทุกอย่าง คือเหมือนเป็นแบบงานวิจัยเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: อันนี้ทำงานร่วมกันกับทางท่านอาจารย์อนันต์ค่ะเป็นที่ปรึกษาของเราค่ะ
0: อืมแต่โอเคละโดยณปัจจุบันนี้ก็เริ่มอยู่ตัวแล้วนะคะตอนนี้ดอกไม้ประมาณสักกี่ชนิดได้คะที่เราปลูก
1: ทั้งดอกไม้แล้วก็สมุนไพรอยู่ที่ประมาณ150ชนิดค
0: ่
1: ะกว่าๆบวกๆ
0: กว่าๆบวกๆไฮไลท์ดอกที่เหมือนกับแบบตลาดต้องการหรือว่าขายดี
1: เป็นท็อป5ก็จะเป็นดอกบางคนเรียกว่าเดซี่ญี่ปุ่นดอกสีม่วง
0: ๆ
1: จริงๆน้องคือมาร์กาเร็ตบอนเฮล
0: บ่อย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นดอกบานชื่นค่ะบานชื่นเนี่ยถ้าอยู่ในโรงจะเป็นดอกเล็กอันนั้นเราไว้ส่งคาเฟ
0: ่
1: ถ้าอยู่ข้างนอกจะเป็นดอกใหญ่อันนั้นเราไว้ส่งโรงแรมค่ะมีแวร์มายุราค่
0: ะ
1: แล้วก็มีดาวเรืองฝรั่งเศส
0: ค่ะ
1: แล้วก็บัวบีน่าค่ะ
0: ในขั้นตอนในการเช่นสมมติเราจะเก็บไปส่งอย่างเงี้ยค่ะเก็บใส่กล่องหรือเราเลือกชนิดในกล่องยังไงให้มันหลากหลายอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งแพ็คของเราเนี่ย
1: ใช่ที่ฟาร์มเนี่ยค่อนข้างเป็นซีเลคชั่นค่ะคือเรามองตัวเราเองว่าเหมือนเป็นแบบว่าออริเอนเต็ดสแตนดาร์ดเลยค่ะเราเริ่มตั้งแต่เก็บเริ่มตั้งแต่ว่าตอนที่เก็บที่ดีที่สุดนั่นคือแดดออกได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วน้องเขาจะอยู่ได้นานที่สุดก็บรรจุลงกล่องแล้วก็เราจะให้ลูกค้าเลือกได้ค่ะ
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นตรงเนี้ยเป็นไฟน์ไดนิ่งนะกินจริงหรือไม่จริงอันนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอันนี้เป็นคาเฟ่อันนี้เป็นบาร์อันนี้เป็นจัดเค้กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็คือบอกโจทย์เรามาได้เลยค่ะแล้วค่อนข้างถามลูกค้าละเอียดมากเพราะว่า

0: ่อให้สั่งแค่กล่อง S น่ะเราก็จะ S ไปในแบบที่อย่างเช่นFine Dining ของ LV
1: ค่ะ
0: ก็จะใช้เล็กๆเล็กๆซึ่งประมาณ50เสิร์ฟเนี่ยใน50เสิร์ฟนั้นน่ะเรามี3ชนิดอยู่ใน1กล่อง S ก็ได้ค่ะว่าใช้แบบเล็กๆ
1: ก็คือตามลูกค้าต้องการ
0: ใช่ค่ะ
1: ตลาดก็ยังไปได้ดีอยู่ณตอนนี
0: ้ตอนนี้ลูกค้าเท่าเดิมนะคะแต่ว่าวอลลุ่มในการสั่งอ่ะน้อยลง
1: อ๋อ
0: ใช่อย่างเช่นบางคนอย่างเงี้ยเคยสั่งแบบรอบละ50กล่อง
1: ค่ะ
0: ก็เหลือเป็น30 20 10 10กลับมาไบโพล่าและ30 30ลดเหลือ10 เดี๋ยวมา50ใช่เพราะว่านักท่องเที่ยวเราอ่ะเราก็ไม่รู้
1: ขึ้น
0: ลูกค้าจะมาเมื่อไหร่เขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยมีตู้เออร์เจนอยู่ที่เขาลังค่ะจะเป็นแบบฉุกเฉินลูกค้าฉุกเฉินทุกวันตอนนี้ฉุกเฉินวันละ50 เดี๋ยวมาเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเข้าใจค่ะ

0: ปลูกแค่ดอกไม้กินได้อย่างเดียวละ
1: ใช่
0: เราต่อยอดจากสิ่งนี้ไปอะไรบ้างคะ
1: ไอ้มีต่อยอดหลายก้อนเนาะถ้าเป็นในก้อนของดอกไม้เราต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคืออันเนี้ยดูในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมาค่ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าในอนาคตอะอะไรที่มันจะเป็นรายได้หลักของโลกเราก็เห็นแล้วว่าท็อปสามเหลี่ยมแหลมของเขานั่นคือยาเวชภัณฑ์นะ
0: คะ
1: แล้วเราจะแปลงร่างยาเวชภัณฑ์ตัวเนี้ยยังไงให้มันเข้ากันกับฟาร์มแล้วให้มันแบบ easy to use อะค่ะออยก็เลยทำเป็นครีมกันแดดแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ค่ะแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำยาซักผ้าออร์แกนิกค่ะ
0: ทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นแพ็กเกจแบบอย่างน
1: ี้ใช่อันนี้เราได้การสนับสนุนจากทางสถาบันวิจัยแห่งชาติค่ะ
0: มาร่วมกับเราด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ซึ่งเขาก็คือเหมือนเป็นตัวนี้เป็นตัวที่นักศึกษาค่ะเขาไปรีเสิร์ชมาแล้วก็ตัวนี้มันจะสามารถแก้อะไรได้บ้างอย่างเช่นเด็กวัยทีนกำลังจะมีสิวซ
0: ึ่
1: งอันนี้จะมีเปลือกมังคุดค่ะแล้วก็จะมีตัวกุหลาบมีหลายๆส่วนผสมที่ทำให้แบบแอนตี้แบคทีเรียค่ะ
0: ค่ะแล้วเราไปวางตลาดตรงไหนยังไงบ้างคะสำหรับ
1: อันนี้ออกตามบูธค่ะ
0: อ๋อเวลาที่มีบูธ
1: ใช่ใช่เอาจริงๆก็คือฟีดแบ็กยังเฉยๆอยู
0: ่อืม
1: ทุกตัวเลย
0: ทุกตัวอันนี้ก็คือเป็น
1: อันนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำยาซักผ้าออร์แกนิกค่ะ
0: อ
1: ่
0: า
1: ซึ่งอันเนี้ยใช้ที่ไหนใช้ที่ร้านซักผ้าของตัวเอง
0: เพราะต้องเริ่มใช้ของตัวเองก่อน
1: คนที่มาซักผ้าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าวิลล่า
0: ค่ะ
1: เขาก็จะมาสั่งบางที่เนี่ยเขาต้องการแค่ซักแค่ไม่เยอะแล้วเขาบอกว่าเอ้ยมีน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบออร์แกนิกไห
0: ม
1: เราก็เลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่ทำน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มันเป็นกลิ่นดอกไม้ล่ะ
0: อืม
1: ใช่ค่ะแล้วออยก็เลยเกิดไอเดียนี้เกิดขึ้น
0: อันนี้ก็คือมีผลิตภัณฑ์2ตัวที่ต่อยอดมา
1: ใช่แล้วก็กำลังจะมีต่อค่ะอย่างในเรื่องของดินเราก็จะมีขายดินสำหรับดอกไม้กินได้โดยเฉพาะค่ะ
0: อืมก็คือต่อยอดธุรกิจออกไปอีก
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งดินก็จะได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยแห่งชาติเหมือนกันค่
0: ะ
1: เพราะว่าเรามีเขามาปรุงสูตรให้เรา
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมีอะไรที่เราอยากจะในอนาคตที่วางเอาไว้ว่าอยากจะต่อไปได้อีกไหมคะ
1: ในอนาคตออยมองเรื่องเวลเนสค่ะ
0: อ
1: ินสปิเรชันเนี่ยมาจากคุณท็อปเลยค่ะคือออยมีโอกาสได้ไปฟังคุณท็อปพูดอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ค่อนข้างชอบรับสมองนิดนึงแล้วทีนี้คุณท็อปบอกว่าในอนาคตน่ะอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณแบบ3ปีข้างหน้าเนี่ยเมืองไทยเราอะปักธงเวลเนสออยก็เลยตั้งธงเป็นแบบเหมือนจะเป็นฟาร์มเวลเนสให้มากขึ้นนะคะแล้วก็กำลังปรับพื้นที่ให้สำหรับเป็นเวลเนสที่จริงๆอะเป็นคนชอบการฮีลลิ่งค่ะน่าจะเป็นสายแบบสปิริชวลเหมือนเป็นแบบออยมองว่าตอนนี้ทุกคนน่ะเบิร์นเอาท์กันเยอะจากการทำงานแล้วก็เราสามารถมิกซ์ทุกอย่างได้อยู่ในอันเดียวกันอย่างเช่นด้านหลังเนี่ยเฟสแรกเนี่ยเราเป็นโซนดอกไม้กินได้แล้วก็เป็นพืชผักสมุนไพรภาคใต
0: ้
1: แล้วก็ต่อยอดเป็นอาหารเป็นยาแล้วก็จะเป็นเวลเนส

0: สิ่งที่เราทำมาด้วยตรงนั้นด้วยแล้วก็เอามีงานวิจัยมาจับตรงนั้นด้วยก็จับต่อยอด
1: ไปทุกตัวงานวิจัยที่มาจับมาสำคัญมากเลยค่ะอันนี้ออยแบบ experience มาจากตอนที่ออยได้คุยกับอาจารย์ที่มอที่เขาทำเรื่องโควิดแล้วเขาบอกว่าเนี่ยผม

0: จับว่านักท่องเที่ยวใครที่เข้ามาเข้าออกอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศเป็นยังไงการใช้จ่ายเป็นยังไงทําให้ออยรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเรา database อ่ะมาจับที่ฟาร์มล่ะจะเป็นยังไงออยก็เลยลองสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คืออันเนี้ยเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราเห็นอนาคตเราแล้วว่าอนาคตของฉันคือไมโครกรีนฉันจะปลูกไมโครฉันแบบนี่ออยทําห้องเลยนะคะสําหรับไมโครเราคุยกับคนสวิตเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ data ที่ออกมาค่ะอย่างรายได้ดอกไม้ประมาณ let's say 200,000
1: ต่อ
0: 200,000 บาทต่อเดือน
1: ต่อเดือนนะฮะ
0: แต่ว่าไมโครกรีนที่เรามองว่ามันคืออนาคตของเรา
1: ค่ะ
0: data ออกมาอยู่ที่ 2,000 นี่คืออนาคตของเราหรือน้อยก็เลยเฮ้ยการที่เราใช้ data มาทำงานอ่ะอันนี้ตอนนี้อ้อยเริ่มใช้ data เลยค่ะเพราะมองว่ามันสำคัญเราจะมามโนไม่ได้แล้วทุกอย่างอ่ะมันต้องมีข้อมูลแล้วพออันเนี้ยออยเปลี่ยนเทิร์นมาร์เก็ตติ้งออยใหม่หมดเลยว่าเฮ้ยฉันจะมามุ่งเน้นกับไมโครไม่ได้แล้วฉันจะต้องทำอะไร
1: ค่ะอ่ะก็ยังมีอะไรที่ต้องทำเยอะต่อไปในอนาคต
0: ก็ยังสนุกต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องที่สนุกมากๆค่ะการทำฟาร์ม
1: ค่ะช่วงสุดท้ายอยากให้คุณออยส่งต่อแรงบันดาลใจนิดนึงเพราะว่าการจะทำอะไรสักอย่างนึง

0: นึงแล้วจะลุยไปแบบนี้ค่ะ
1: ก่อนอื่นสิ่งที่ออยได้มาจากโควิดนะคะอยากให้คิดว่าทำอะไรแบบชีวิตคิดสั้นนะคะไม่ต้องคิดเยอะ
0: ต้องคิดเยอะ
1: ใช่ค่ะแล้วเวลาที่เราแบบตัดสินใจแล้วเราเล็งแล้วว่ามันดี
0: ค่ะ
1: ทำเลยค่ะแล้วก็ถ้าเรามองว่าเอ้ยอันนี้มันอาจจะเริ่มต้นแค่พันสองพันแล้วมันเกิดขึ้นได้ทำเลยไม่ต้องคิดเยอะแต่ให้คิดเยอะระหว่างกลางค่ะหมายความว่าเอ้ยมันเริ่มได้แล้วตลาดเริ่มมาแล้วอะไรอันนี้ลงให้ลงรายละเอียดไปเลยค่ะ database มาเดี๋ยวนี้ AI ChatGPT Gemini ทุกอย่างพร้
0: อม
1: ง่ายมากมากกว่าแต่ก่อนเยอะก็อยากให้เอาสิ่งที่ชอบเริ่มต้นแบบไม่ต้องคิดเสร็จแล้วก็ค่อยมาใส่ database ค่อยใส่ความรู้เข้าไปในเบื้องหลังเสร็จแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยมันเฟลเราไม่ต้องเฟลค่ะเราเริ่มต้นได้ใหม่เสม
0: อ
1: เอารู้สึกว่าเงินอยู่ในอากาศอันนี้มันเหมือนจะพูดเวอร์นะแต่รู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงค่ะถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณออยมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเป็นวิภาดาการดอกไม้นะคะณปัจจุบันนี้แล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาเราจะต้องไปเดินชมสวนกัน
1: ได้เลยเดี๋ยวพาเด็กดมชมชิมค่ะ
0: ได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณออยก่อนนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ M-Cot Radio Go Green

0: M-COT Radio Go Green
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็น่าชื่นชมนะคะเรื่องราวของการปลูกดอกไม้กินได้จริงๆก็ไม่ได้ง่ายเลยนะกว่าที่จะมาถึงในทุกๆวันนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามีฝันก็อย่างที่บอกค่ะเริ่มลงมือทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันนะก็หลายคนอาจจะเลือกที่จะเป็นเจ้านายตัวเองทำอะไรอยู่ที่บ้านก็ลองดูว่าเราเนี่ยชอบอะไรนะคะอยากจะทำอะไรมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในทุกๆคนนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของแดนดินถิ่นใต้นะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้ทุกสัปดาห์เหมือนกันก็จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปเป็นแม่ข่ายนะคะส่วนวันนี้อสมทภูเก็ตเราหมดเวลาเจอกันรอบหน้าเลยนะก็คาดว่าประมาณสัก2เดือนนะถึงจะเวียนมาบรรจบครบรอบกันส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นที่ไหนอ๋อสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ

0: ายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจสอบพยานแล้ว16ปากเร่งตรวจสอบแหล่งที่มากระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุเดินหน้าประสานครูภาษาไทยเข้าให้ปากคำพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนว่าวันนี้ตำรวจได้เรียกพยานทั้งครูและนักเรียนมาให้ข้อมูลเบื้องต้นมีพยานที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากที่เหลือเป็นครูส่วนครูภาษาไทยที่ถูกระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลโดยตำรวจอยู่ระหว่างประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจยังคงเร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงเป็นครั้งแรกยืนยันว่ากระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ได้กระสุนซ้อมสำหรับกระสุนที่พบอยู่ในกระเป๋า34นัดจากทั้งหมด98นะส่วนที่เหลือถูกใช้ไปแล้วนอกจากนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองเพื่อหาข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยเข้าไปฝึกซ้อมหรือไม่แต่เบื้องต้นยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยใช้สนามยิงปืนแห่งนี้นักวิชาการเสนอใช้บทเรียนเหตุการณ์ยิงหนุนนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.สร้างเครือข่ายความปลอดภัยชูอาสาสมัครตำรวจ

0: การคุมอาวุธปืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกนิกากรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้แทนภาคประชาชนและอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทวิชานวัตกรรมสติภาพคณะรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกล่าวถึงเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนความรู้สึกของสังคมอย่างมากเพราะโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ของความหวาดกลัวจึงไม่ควรถามเพียงว่าตำรวจจะรับมือกับเหตุร้ายอย่างไรแต่ต้องถามต่อว่าจะสร้างระบบป้องกันอย่างไรไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความปลอดภัยจากเดิมที่มองว่าเป็นภารกิจของตำรวจเพียงฝ่ายเดียวไปสู่แนวคิดตำรวจและประชาชนเป็นหุ้นส่วนความปลอดภัยเนื่องจากในทางปฏิบัติตำรวจไม่สามารถอยู่ได้ทุกที่อยู่ได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลสถานบันเทิงหรือชุมชนแต่คนในพื้นที่อยู่ตรงนั้นและรู้จักสภาพแวดล้อมของตัวเองดีที่สุดหากครูผู้ปกครองพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องการสังเกตความผิดปกติการแจ้งเหตุการเอาตัวรอดและการประสานงานกับตำรวจอย่างถูกต้องจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันเหตุก่อนสถานการณ์จะพัฒนาไปถึงจุดที่ควบคุมได้ยากแนวคิดนี้สอดคล้องกับบทเรียนจากการศึกษาการป้องกันเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริการวมถึงประสบการณ์การทำงานในด้านการป้องกันเหตุในประเทศไทยตั้งแต่ปี2567ซึ่งมีการปิดพื้นที่ให้ซึ่งมีการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรป้องกันคนร้ายใช้อาวุธปืนในพื้นที่เปราะบางหัวใจของแนวทางดังกล่าวไม่ใช่การทำให้ประชาชนกลายเป็นตำรวจแต่การทำให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยรู้วิธีแจ้งเหตุและรู้วิธีเอาตัวรอดรวมไปถึงรู้ว่าจะประสานกับตำรวจอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มโอกาสในการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงควรถูกยกระดับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัยผ่านแนวคิดอาสาสมัครตำรวจบ้านยุคใหม่ควบคู่กับนโยบายควบคุมอาวุธปืนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการขับเคลื่อนของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย

0: คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect

0: ได้แล้ววันนี
1: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: Mcot Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกันนะครับ14นาฬิกา15นาทีครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะแล้วก็ยาราบ Black Cat วันเนี่ยวันนี้เจอกันตรงกับวันเสาร์ที่8เดือนสิงหาคมครับพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการนะฮะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะเหมือนเดิมครับส่วนคุณเกียร์ Black Cat อีกสักครู่ก็จะเดินทางนะมาถึงสถานีนะฮะเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะฮะวันที่8สิงหาคมติดตามแล้วก็รับฟังรายการของเราได้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับในช่วงเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันนะที่เราจะได้มาพบกับคุณผู้ฟังกันหยิบเอาเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับภาคการเกษตรนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของทานอาหารรองทานอาหารเสริมนะเรื่องราวของยารานะฮะ Black Cat 1แล้วก็ปุ๋ย Black Cat ครับที่จะได้มาพูดคุยนะแนะนำให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยนะครับในการทำเกษตรของคุณได้ง่ายขึ้นให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะต้นสมบูรณ์แข็งแรงไม่โซมไม่เป็นโรคนะครับแล้วก็เงินจะได้เหลือในกระเป๋าของคุณด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะฮะคือใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1แล้วนะครับก็จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากเรื่องราวของเคมีนะครับได้มากขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับติดตามกันนะครับทางสถานีวิทยุอส

0: มทครับทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับที่กำลังออกอากาศไปพร้อมๆกันตรงนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุนะฮะคลื่นความถี่ใดอสมทจังหวัดใดก็ตามนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์นะครับมาแนะนำกันสำหรับในส่วนของเพลงนะครับได้ที่เบอร์โทรเบอร์นี้เลย0754192225ครับ0754192225นะครับนั่นคือช่องทางในการติดต่อแล้วก็สื่อสารกันนะครับสำหรับการแนะนำแล้วก็เลือกสรรงานเพลงเพราะๆกันมานะครับฟังกันอยู่อสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 MHz นะครับอสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีครับFM 102.0 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 นะครับแล้วก็ 104.75 อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัยครับ FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz อสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75เมกะเฮิร์ตซ์ครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือคุณผู้ฟังนะถ้าสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการนี้ได้นะครับเราออกอากาศกันทั้งประเทศเลยนะครับถึง9สถานีนะครับ10คลื่นความถี่ด้วยกันนะก็ครอบคลุมกันไปนะครับหลายจังหวัดเลยทีเดียวแล้วครับที่สามารถที่จะรับฟังเรื่องราวดีๆที่ดีเจช้างคุณเกียร์แบล็คแคทเนี่ยเอามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันได้นะครับส่วนทางออนไลน์นะคุณก็สามารถติดตามพวกเรานะครับได้เช่นเดียวกันนะครับที่ Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจช้างตกมันนะปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามกันได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับย้ำนะฮะนี่คือช่วงเวลาที่เราจะเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาครับขอบคุณกันนะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะครับปุ๋ย Black Cat นี่เป็นปุ๋ยน้ำนะครับเป็นธาตุอาหารรองเป็นธาตุอาหารเสริม17ชนิดครับธาตุรองธาตุเสริมครบจบนะครับในสูตรเดียวเลยนะฮะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคุณผู้ฟังซื้อไป1ชุดเนี่ยก็จะได้ชนิดน้ํา1ลิตรบวกกับชนิดผงอีก1ขวดนะครับเอาไปใช้งานผสมและฉีดพ่นง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกนะไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจนถึงการเอาไปฟื้นต้นนะฮะที่โทรมนะครับก็สามารถเอาไปใช้นะครับได้เลยนะถ้าใช้โดยปกติเนี่ยเราก็ผสมนะโดยปกติ1ชุดเนี่ยก็จะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรถ้าเกิดว่าต้นสภาพต้นมันโทรมเอาไปฟื้นฟูหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตนะก็ผสมน้ำ 1,000 ลิตรแบบเข้มข้นนะครับได้เลยครับจิตชุ่มๆช่ำๆกันไปนะอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ6ชุดครับแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10นะครับเราแถม2ชุดเลยนะหรือว่าจะซื้อ1ลังนะซื้อ1ลังนี่ก็24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,900 นะครับ20บาทนะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณก็จะประหยัดเงินในกระเป๋านะของคุณไปนะฮะ 9,600 บาทนะครับต่อลังเลยเนาะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับนอกจากนี้แล้วครับคุณผู้ฟังครับยารา Black Cat 1นะก็จะมีฤทธิ์นะครับในการป้องกันยับยั้งนะเชื้อราทุกชนิดนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ในการขับไล่นอนเพลี้ยแมลงนะครับได้ด้วยนะสำหรับยารา Black Cat 1เนี่ยเราทำจากสมุนไพรไทยและก็สมุนไพรจีนนะครับคุณผู้ฟังครับกว่า100ชนิดก็เลยทีเดียวคือเยอะมากๆบอกกันไม่หมดหรอกนะฮะว่านะฮะมีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือสามารถบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเอาในส่วนของยาราแบล็คแคทมันไปใช้แล้วนะมันสามารถที่จะไปป้องกันนะแล้วก็ยับยั้งครับถ้าเกิดว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ลุกลามไม่บานปลายไปนะครับคุณผู้ฟังครับใช้ก่อนแต่ที่จะเป็นก็ไว้เป็นการป้องกันนะก็จะได้ไม่เกิดขึ้นกันด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยเอาใช้คู่กันนะครับได้เลยนะกับปุ๋ย Black Cat นะคือใช้คู่กันเฉพาะ ุ๋ย Black Cat คู่กับยารา Black Cat 1เท่านั้นได้เลยครับส่วนปุ๋ยทางดินเนี่ยคุณก็ใส่เหมือนเดิมนะแต่ก็ไปลดปริมาณนะลงได้ครับถึง 40% เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกันด้วยนะสำหรับลูกค้าที่สามารถสั่งซื้อแล้วก็รับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันไปก่อนหน้านี้ซึ่งคิดว่าคงไม่มีอีกแล้วนะในส่วนของยาราบ Black Cat 1ซื้อเท่าไหร่แถมเท่านั้นครับซื้อ1แถม1ซื้อ5แถม5ซื้อ10แถม10จัดกันไปเรียบร้อยหมดเขตกันไปเรียบร้อยละตอนนี้ก็กำลังทยอยนะครับที่จะส่งนะครับให้นะสำหรับในส่วนของลูกค้าทุกท่านนะครับที่จะได้รับกันด้วยสำหรับท่านที่ได้สั่งซื้อกันมานะครับในส่วนของยาราบ Black Cat 1นะครับก็รอกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับก็ให้มั่นใจได้ว่านะครับในส่วนของยาราบ Black Cat 1เนี่ยคุณสามารถเก็บไว้ได้ถึง5ปีเลยนะดูจากวันที่ผลิตไม่ใช่ว่าเป็นสินค้าที่ค้างสต็อกแล้วแล้วก็เอามาจำหน่ายกันเพราะตอนนี้เนี่ยที่บริษัทนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสั่งกันเยอะมากนะฮะตอนนี้นี่เราก็ยังทยอยนะครับที่จะรีบจัดส่งให้สำหรับทุกท่านได้เอาไปใช้กันด้วยสำหรับท่านที่สั่งซื้อกันไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับอ่ะ 1,540 บาทครับ1ขวด1ลิตรนะครับสำหรับยารา Black Cat 1ก็ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรครับคุณผู้ฟังครับ1ลังมีทั้งหมด12ขวด12ลิตรนะ 17,520 บาทต่อลังนะครับนี่คือราคาปกติแล้วนะจะมาซื้อสัก5ลังแถมอีก5ลังเนี่ยคงไม่มีแล้วนะครับคงไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็บอกกันแบบนี้ก็แล้วกันนะใครที่สั่งซื้อกันไม่ทันใครที่สั่งแล้วแต่ว่าสั่งไปน้อยนะแล้วจะสั่งมากกว่านี้อีกอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับ14นาฬิกากับ23นาทีต้อนรับคุณเกียร์ Black Cat ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีดีเจช้างค่ะ
0: ครับก็มาเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องไม่บอกสวยงามตามท้องเรื่อง
1: เป็นคนสวยปกติอยู่แล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับ
1: โอ้ยเหมือนไม่อายเลยนะที่จะพูดมีความเคยชินค่ะที่ได้รับชมว่าสวยเข้าใจไหมคะ
0: ครับวันนี้เนี่ย8สิงหาคมนะเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็สูญเสียนักจัดรายการวิทยุอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: นะไป1คนนะนั่นก็คือพี่ครูชาวเขาทะลุวันนี้ก็ครบรอบ1ปีนะครับเรา2คนเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมนะครับงานทำบุญนะที่สวนครูชาวด้วยที่อำเภอปากพนังครับเมื่อตอนสายของวันนี้ก็เจอหลายๆคนเลยเนาะที่เป็นลูกค้าปุ๋ย Black Cat นะครับ
1: ก็เป็นกลุ่มครอบครัวปุ๋ย Black Cat กันนะฮะ99สวนตามรอยพ่
0: อ
1: นะคะแล้วก็เจอนะ
0: พี่ประเสริฐพี่ยินดีสวนสระยินดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะพี่อาคม
1: พี่เจิม
0: สวนสระ
1: พี่เกาะทองพรับนะคะแล้วก็
0: เฉวียนกัน
1: ลุงเอียดนะคะสวนสระอินโด
0: ที่คุณได้กินด้วย
1: นะคะเจอพี่กุ้งนะคะสวนทุเรียนแล้วก็เจอใครอีกพี่น้อยอบต.ชิดนะคะ
0: พี่โชค
1: พี่โชคพี่โชคนี่คือเป็นเกษตรอีกด้านหนึ่งก็คือปศุสัตว์เนาะเขาจะดูในเมื่อก่อนนี่จะช่ำชองกับการเลี้ยงกุ้งแต่ตอนนี้ก็มาทำเป็นเหมือนมีบ้านสวนนะคะก็โอ้ยนั่งชื่นชมปุ๋ย Black Cat ค่ะพี่ช้างนะคะบอกว่าดีจริงดีมากๆดีจริงๆแล้วก็มานั่งยอมรับกับพี่เกียร์ว่าอะไรว่าก่อนเริ่มต้นกับที่พี่ครูเฉาจะเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้อ่ะค่ะพี่ช้างก็ได้ไปปรึกษากับพี่โชคนะว่าผมเนี่ยจะเอาปุ๋ยนี้มันดีไหมจะโฆษณาให้ปุ๋ยเนี้ยดีหรือเปล่
0: า
1: พี่โชคก็ได้เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยค่ะไปเข้าแล็บ
0: ไป
1: ให้นักวิชาการไปดูว่ามันคืออะไรของมันจริงไหมดีไหมอะไรอย่างนี
0: ้
1: ก็สุดท้ายดีทำเลยลุยเลยนะฮะก็ลุยเลยก็วันนี้ก็พูดคุยเอ๊ะด้วยความเป็น Black Cat นี่น้องเกียร์มันดังมากแล้วเนาะน้องเกียร์ไม่น่าจะแบบคืออยากให้เราแบบ global มากขึ้นอยากให้เราก็โตแบบระดับประเทศมากขึ้นแต่ถามว่าไอ้ Black Cat ณวันนี้เนี่ยคนรู้จักเราทั่วประเทศแถมยังมีต่างประเทศด้วยนะคะที่เรายังทำงานกันอยู่นะคะก็ถือว่าขอบคุณพี่โชคกับคำปรึกษาเนี่ยมีให้น้องมาตลอดเลยนะคะจะ10ปีแล้วค่ะพี่ช้างค่ะนะคะแล้วก็เจอใครอีกอะเจอพี่เนี่ยพี่ที่ร่อนพี่บุญเนี่ยค่ะพี่รัตนะคะเจอพี่รัตเจอเยอะมากเจอพี่หญิงลุงพุ่นนะพี่หญิงพี่พุ่นนะคะเจอ ทุกคนค่ะที่เราเริ่มต้นกันนะคะกับปุ๋ย Black Cat นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเดินสวนได้มีโอกาสคุยกับน้องชัดน้องชายของพี่ครูชาวนะคะน้องเชษนะคะเรื่องของการทำสวนทำกันไปยังไงต่อไปยังไงเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำในเรื่องของส้มโอทับทิมสยามกับพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะแต่ว่าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณเกียร์ก็ไปสุราษฎร์ธานีมา
1: ไปทั้งพัทลุงก่อนมีไปพัทลุงแล้วก็ไปสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ไปพัทลุงก่อนก็ได้ไปดูนาข้าวก่อน
1: ไปนาข้าวก่อนเหรอจริงๆวันนี้เราอยากจะได้เสียงด้วยแหละยืนยันจากนาข้าวนะคะจริงๆคือถ้าทางหน้าแฟนเพจเนี่ยเดี๋ยวสุราษฎร์เราไปชั่วโมงหน้าเนาะ
0: ครับ
1: สุรา

0: ไปชั่วโมงหน้าท่านผู้ฟังใครที
1: ่ทำทุเรีย
0: นใช่เอาตอนนี้ก็มาคุยในเรื่องของนาข้าวกันก่อนแล้วกันใครที่ทำนากันอยู่นะคะวันนี้เราก็ไปเจอข้าวบ้านพ่อถูกไหมคะพี่ช้างนะคะเราก็ไปเจอกลุ่มลงสีนะคะแล้วก็ที่จะทำเรื่องของข้าวนะจริงๆแล้วเนี่ยชาวนาเราเนี่ยพี่ช้างได้มีโอกาสไปนั่งคุยการทำงานจริงๆพี่ช้างก็เห็นเนาะของลุงอะไรนะ
1: ลุงคม
0: เราไปคุยกับลุงคมมานะคะคือหวังของเกียร์คือเกียร์หวังว่าเกียร์อยากจะทำนาสักผืนหนึ่งสักแปลงหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องชาวนาได้เห็นว่าการใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างกับการกับพี่น้องชาวนาได้ข้าวแบบไหนทำไปแล้วจะมีปัญหาไหมและปัญหาที่เราเคยเจอซ้ำซากเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ไหมอย่างเช่นพอหวานข้าวไปแล้วเจอน้ำแล้วเมล็ดข้าวเปื่อยเนี่ยแล้วต้องทำใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็เสียเงินทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่นะไอเนี้ยมันจะแก้ปัญหาได้ไหมกับการใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องจุลีน้องจุลีพรมด้วงนะอยู่ที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงค่ะท่านผู้ฟังนะคะซึ่งเราเนี่ยเริ่มต้นกับการใช้ด้วยยางพารา
1: ครับ
0: พอใช้ยางพาราเสร็จช่วงไหนปลูกข้าวโพดก็ไปใช้ข้าวโพดช่วงไหนปลูกแตงก็ใช้แตงช่วงไหนไปปลูกอะไรก็ใช้ไปหมดทุกอย่างที่ปลูกนะเขาใช้ทุกอย่างที่ปลูกแต่ตัวเขาเองกว่าจะตัดสินใจใช้ Black Cat อะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ใช้เวลาฟังรายการเรา2ปีก็ถามว่ารู้สึกเสียใจเนาะที่ปล่อยเวลาผ่านไปทั้ง2ปีแต่ว่าวันนี้กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้ตัดสินใจใช้มันเป็นการตอบโจทย์มากๆพี่ช้างเป็นการตอบโจทย์มากกับทำนาแล้วคือจริงๆแกก็ลุ้นเนาะลุ้นให้เขาได้มากให้ได้เกินนาเกินไร่นะคะให้ได้เกินนาเกินไร่แล้วก็ต่อไปเราก็มีคำท้ากันอีกในความหมายของเกียร์คือเกียร์ทำนา1แปลงเนี่ยวันก่อนเราหาที่ดินที่นาที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะได้ใกล้เคียงในการทำงานแต่เราไม่ได้ก็ขอบคุณทีมงานที่คอยช่วยเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นน้องหมีเนาะที่คอยช่วยกันเราก็ไปไม่ได้แต่บังเอิญว่าเกียร์ก็ไปได้พื้นที่ของพรรคพวกที่อยู่ที่สกลนครค่ะพี่ช้างนะคะได้มา150ไร
1: ่
0: นะคะ150ไร่จะเริ่มต้นทำในฤดูกาลหน้านะเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนได้เห็นนะคะนอกจากการติดตามผืนนาของพี่น้องลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วนะคะเราก็ยังจัดอยากจะทำให้เห็นเป็นกอบเป็นกำว่าเอ๊ะทำนาแล้วเนี่ยเราไม่อยากทำนาแล้วก็แบบจนอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยพี่ช้างนะทำหน้าแฟนเพจตอนนี้คือเป็นแปลงนาของน้องจุรีพรมด้วงนะคะที่อำเภอป่าพยอมค่ะพื้นที่ไม่มากค่ะพี่ช้างพื้นที่5ไร่นะคะแล้วก็พี่เกียร์ก็ได้มีโอกาสไปเดินในทุ่งนานี้ละค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็ถือว่ามีความสุขเป็นความสุขแบบเต็มๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะได้ในเรื่องของภูมิแพ้เกิดขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็มีความสุขมากๆที่ได้เดินนาผืนนี้นะคะคร
1: ับตอนนี้เจ้าของแปลงนาก็อยู่กับเราแล้วครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่เกียร์และก็ดีดีจ้างแบบดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พูดช้าช้าเราพูดช้าช้าเราไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าคนฟังเราอยู่ทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
0: รายงานตัวนิดนึงค่ะอยู่ที่ไหนชื่อเสียงเรียงนามและก็อยู่ที่ไหน
2: ค่ะสวัสดีค่ะจุรีพรมร่วงค่ะ
1: อยู่ที่
2: อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะ
1: ครับ
0: บ้านน่ะอยู่อำเภอควนขนุนแต่ว่าที่นาอยู่ที่ป่าพยอมถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: โอเคเรารู้จักกันมานานแล้วหรือยังคะกับปุ๋ย Black Cat เนี่ยค่ะน้องจุรีค่ะ
2: รู้จักมานานแล้วค่ะ
0: รู้จักมานานเนาะ
2: แต่ว่าป่าจะตัดสินใจ2ปีฟังวิทยุกับดีเจจัง2ปีป่าจะตัดสิน
0: ความหมายคือดีเจชังพูดแล้วไม่น่าซื้อหรอคะ
2: คือมันแพงไปกับพี่เกีย
1: ร์ราคาใช่ไหม
2: ราคามันแพงไหมไม่รู้ว่ามันจะดีไหม
1: ครับ
0: กังวลว่าซื้อแพงๆไม่รู้ของจะได้ของดีหรือเปล่า
1: แต่เขาคืนตังค์นะแต่ใช้ไม่ดีเขาบอก
2: นั่นเลย
0: ตอนนั้นเชื่อไหมว่าเขาจะคืนเงิน
2: ไม่เชื่อค่ะ
0: ไม่เชื่อ
1: เดี๋ยวไม่เชื่อดีเจช้างด้วยเนาะเรื่องของเรื่องเนี่ย
2: ไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อว่าเขาจะคืนแต่ทำไมอยู่ๆถึงตัดสินใจใช้ปุ๋ย Black Cat คะ
2: ที่ตัดสินใจครับเพราะว่าจะไปกับเปอร์เซ็นต์ยาง
0: จะไปทำให้เปอร์เซ็นต์ยาง
1: เริ่มต้นกับยางพารา
2: ค่ะพอดียางพารามันเปอร์เซ็นต์มันไม่ดีค่ะมันได้21%

0: 20% ประมาณนั้นแหละ
1: ครับ
2: ประมาณ 20-21% ที่ทำอยู่เราก็เลยสนใจเอาปุ๋ยแบคแคทไปฉีดพ่นเพื่ออยากจะให้เปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่า
0: ดีค่ะ จาก 20% เป็น 31%
2: ตอนนี้อะนะ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ยางที่กรีดมาเนี่ยณปัจจุบันที่ใช้กันมาต่อเนื่องกี่ปีแล้วนะยาง
0: ประมาณ1ปีใช้ประมาณ1ปี
2: อ่ะยางนี่1ปีต่อเนื่องนะคะจาก20-21% สูงสุดตอนนี้ได้31%
0: ครับ
2: แล้ว31%นี่มันแกว่งไหมมี31 28 25 31อะไรเงี้ย
0: ไม่มีครับไม่มี
1: แกว่ง
0: ม
1: ัน
0: จะยืนเลย30 31ตลอดค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำยางก็เพิ่มขึ้นจาก50กิโลอ่าไร่50กิโล
1: ครับ
0: เพิ่มเป็น85ถึง90กิโล
2: ตอนนี้นะต่อเช้าอ่ะนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหเมื่อก่อนได้อยู่50กิโลเปอร์เซ็นต์อยู่ที่20-21%
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ใช้มาต่อเนื่องมันจะเพิ่มขึ้นมาจาก50เป็น80จาก80ตอนนี้เป็น100กิโล
0: ค่ะ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 31%
1: ตลอด
0: ค่ะตลอด
2: โอ้โห
1: นี่ใช้มา1ปี
0: 1ปีค่ะ1ปีใบก็เขียวเข้ม
1: พี่จุลีแล้วเปอร์เซ็นต์มันเริ่มดีตอนเราใช้มาประมาณสักกี่ครั้งนะครับ
0: ประมาณ2ครั้งกี่ประมาณ2ครั้ง
1: แค่2ครั้งเอง
0: ค่ะ2ครั้งเ
2: องแล้วต้นที่มันกรีดแล้วไม่มีน้ำยางออกใช้กี่ครั้งถึงจะออก
0: ประมาณก็หลายครั้ง 3-4 ครั้ง
2: อันนั้นประมาณ 3-4 ครั้งเน
0: าะค่ะ
2: แล้วตอนนี้ทั้งแปลงเนี่ยไอ้ที่ตายนึ่งอ่ะออกหมดแล้วหรือยัง
0: ออกค่ะออก
2: ออกหมดแล้วแต่เพราะว่าในแปลงของน้องจุลีนี่มีพันอะไรนะ251
0: 251ค่ะ251กับ600แล้ว600ยอดดำด้วย
1: ครับ
2: อ๋อมี251มี600มี600ยอดดำ
0: ค่ะ
2: นะคะอันนี้สำหรับยางพารานี่คือสุดใจไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นราคายางแพงเหรอครับถึงตัดสินใจซื้อ
0: ไม่รู้เอ็นดีเจว่าดีเจจ้างบอกว่ามันดี
2: ไม่แล้วตอนนั้นราคายางที่เราซื้อใช้ครั้งแรกราคายางกิโลแล้วเท่าไหร
0: ่45บาทกับ
2: 45บาทตอนนี้ราคายางอยู่ที่เท่าไหร่คะ
0: ประมาณ70ป่ะมั้ง
2: อ่า70 80แล้วราคายางพาราตอนนี้ค่ะ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเราได้จังหวะพอดีเลยเนาะ
1: ใช
2: ่โอ้นี่ดูแลมาปุ๊บพอถึงเวลาราคาขึ้นโอ้ยคนอื่นไม่มีน้ำยางเรามี
1: ของพี่จุลีนี่เท่าไหร่ครับยางพาราย
0: างพารา6ไร่ค่ะ
2: 6ไร่
1: ใช้ไปกี่ชุดอะพี่ปีนึงอะเฉพาะยาง
0: ชุดเดียว
2: 1,980 บาท
0: ใช้ไปชุดเดียว
2: อืม
1: เออ
2: ใช้กับยางพาราดีมาก
1: แต่ก็ใช้ต่อเนื่อง
2: ใช่ใช้ทุกเดือนนะคะพอเริ่มจากยางพาราเสร็จพืชชนิดที่2ในบ้านเราที่เราไปใช้คืออะไร
0: ทุเรียน
1: ทุเรียน
0: ก
1: ับ
0: เจ้า
2: ทุเรียน
0: ทุเรียนเพราะ
2: เงาะ
0: มีทุกอย่างคือมีทุกอย่างก็ใช้หมดนั่นก็มีใช้หมดทุกอย่างเลยมีมะนาวบางพุทธเพราะทุเรียน
2: คือเอาไปแล้วเนี่ยไม่ได้หวงนะ
1: คือตอนนี้เชื่อแล้วว่าดีเพราะก็เห็นแบบยางพาราอะไรแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่มีเลย
0: ค่ะใช้ทุกอย่างปลูกอะไรก็ใช้หมดข้าวโพดได้ก็ใช้หมด
2: ปลูกข้าวโพดก็ใช้ไม่เสียได้
0: ไม่เสียได้แล้วปัน980ไม่เสียได้แล้ว
2: ค่ะข้าวโพดเวลาปลูกไปเป็นไงบ้างข้าวโพด
0: ใบเขียวใบเขียวมากเขียวแล้วก็ตั้งตรงแล้วก็ต้นก็แข็งมันจะไม่ล้มเลยนะ
2: ต้นไม่ล้มใบตั้งใบกว้างใบหนาแล้วเม็ดข้าวโพดเราล่ะฝักข้าวโพดเราล่ะเป็นยังไงบ้าง
0: มันหวานเมื่อกี้ไปปลาไปขายก็บอกว่าทำไมมันหวานผิดปกติก็ถามว่าเราใส่ปุ๋ยหวานไหมบอกไม่ใส
2: ่ค่ะ
0: ก็บอกว่าทำไมมันหวานผิดปกติ
2: อ่ะแล้วฟันหรอไหมในข้าวโพดเนี่ยมันเล็ดมันนะคะในหนึ่งฝักเป็นยังไงบ้าง
0: มันตีมันไม่มีห่างเลยค่ะมันต
2: ี
0: ตลอดมันไม่มีอ่างเลยมันตีตลอด
2: ก็คือเม็ดเต็มฝัก
0: ค่ะเม็ดเต็มฝักไม่มีคำว่ามีโวไม่มี
2: ไม่มีฟันหลอค่ะทำข้าวโพดแบบฟันไม่หลอข้าวโพดผ่านไปมะนาวแม่ล่ะเป็นไงมะนาว
0: มะนาวน้ำคือมันเปรี้ยวเดียวน้ำ
1: มะนาวเปรี้ยว
2: มะนาวที่ไหนไม่เปรี้ยวคน
0: มันเปรี้ยวคืออันนี้ที่เขาบอกว่าทำไมก็ซื้อมาที่อื่นมันลูกมะนาวเหมือนกันแต่ว่าความเปรี้ยวมันคือมันไม่เปรี้ยวเท่าไหร
2: ่มันเปรี้ยวไม่เท่ากันหรอ
0: คุณก็บอกว่าทำไมของเธอทำไมมันเปรี้ยวจี๊ดอ่ะก็บอกว่าก็ซื้อมาตลาดทำไมมันไม่เปรี้ยวซึ่งเราก็บอกว่าเราก็ไม่รู้เพราะเราใส่กี่ปุ๋ยนี่เราบอก
2: แล้วน้ำมัน
0: เปรี้ยวไม่เหมือนกันก็บอกว่าน้ำ

0: ก็เยอะ
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าก็ซื้อของคนอื่นก็ว่าน้ำมันไม่ค่อยมีแล้วรสชาติมันก็ไม่เปรี้ยว
2: ไม่คือพี่คิดว่าเขาคงเก็บมาแล้วมันยังไม่เป็นน้ำน้ำมันไม่มากพอบีบออกมาความเปรี้ยวมันก็เลยไม่จัดแต่ว่าสวนของน้องจุลีเนี่ยเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำเยอะเหมือนสวนพี่เล็กไงพี่เล็กพากรเนี่ยโอ้โหบีบน้ำนะคือถ้าซื้อมะนาวจากสวนที่เขาใช้แบคแคทนะคุณไม่ขาดทุนเลย
1: ครับ
2: เพราะว่าคุณได้น้ำเยอะมากต่อลูกนี่คือมาแบบเป็นค่อนแก้วแล้วอะนะหนึ่งลูกมะนาวเนี่ยก็ถือว่าอันเนี้ยพอมันเป็นน้ำได้มากพอเรามาบีบเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมซื้อมะนาวจากบ้านจุลีแล้ว
1: เปรี้ยว
2: เปรี้ยวจังอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: พี่ก็ซื้อไปที่อ่านใหญ่ก็บอกว่าทำไมมันเปรี้ยวจังก็ใส่สามลูกก็เปรี้ยวกินไม่ได้เลยก็บอกว่ามันเปรี้ยวจัง
2: ใส่แค่3ลูกมันเปรี้ยวจัดเกินเลยอย่างงี้ใครที่ซื้อมะนาวจากสวนแบ็คแคทนี่ต้องค่อยๆใส่ต้องค่อยๆใส่นะเอาความคิดเดิมไม่ได้แล้วนะวันนี้เนี่ยเราเก็บผลผลิต1อย่างแล้วที่ใหม่สดล่าสุดเลยที่เราไปเยี่ยมกันมาเนี่ยน้องจุลีก็เอาปุ๋ยแบ็คแคทของเราเนี่ยไปใช้กับนาข้าว
1: ครับ
2: เล่าเรื่องการใช้กับนาข้าวหน่อยเริ่มต้นแบบไหนแล้วใช้ยังไงบ้างเผื่อพี่น้องชาวนาที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยค่ะเขาจะได้แบบเอ้ยเอาไปแล้วไปทำตามบ้าง
0: ขั้นแรกเลยก็แช่เมล็ดนะคะ
2: แช่เมล็ดข้าว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช้วิธีแช่แบบไหน
0: แช่แบบยังไงอะแบบน้ำประมาณ1ช้อนหนึ่งช้อนแล้วก็ประมาณน้ำก็สะสมมันประมาณ
2: ก็คือใส่อัตราส่วนเลยแต่ว่าใช้เวลาในการแช่นานแค่ไหน
0: หนึ่งคือ24ชั่วโมงนะครับพี่
2: แช่ไว้เลยข้ามคืน
0: ค่ะ24ชั่วโมง
2: ค่ะพอแช่ข้าวเสร็จทำยังไงต่อกับเมล็ดพันธุ์นั้น
0: ก็ตักมาแล้วก็แช่เอามาสะบัดนะสองคืน
1: ครับ
2: เอามาให้มันสลัดน้ำออกให้มันแห้งบ่มอ่ะบ่มเมล็ดข้าวบ่มต่อ2คืนแล้วเป็นไงครับปรากฏว่าการแช
0: ่สวยมากสวยมากครับพี่จ๋าม
2: ัน
0: มีเมล็ดขาวตุ่มๆๆๆมันสวยสวยนะสวยไม่มีที่ติเลยนะ
2: ค่ะก็คือว่าพอตอนเราแช่เมล็ดข้าวเดี๋ยวให้น้องจุลีเล่าเรื่องนี้ก่อนว่าทำนามากี่ปีแล้วคะนาแปลงนี้ทำมากี่ปีแล้ว
0: 10กว่าปีแล้วพี่จ๋า
2: ทำมา10กว่าปีพอครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แช่เมล็ดข้าวกับแบล็คแคทใช่มั้ยคะใช้แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันยาเชื้อราแบล็คแคทวันแช่เมล็ดข้าว1คืน
0: ค
2: ่ะมันเมล็ดพันธุ์เราแตกต่างกับปีก่อนๆที่เราไม่ได้แช่เมล็ดพันธุ์มั้ยคะ
0: แตกต่างกันครับที่แช่พอเวลาหวานนั้นเวลาน้ำขังมันจะเปื่อยตอนที่ไม่แช่แบล็คแคทนะแต่ว่าหลังจากที่แช่แบล็คแคทใช่มั้ยมันก็น้ำมันไหลผ่านมันจะไม่เปื่อยแต่ก่อนน้ำแช่มันเหมือนจะคืน2คืนมันจะเปื่อยหมดเลยมันเล็ดก้าว
2: คือเขาหวาน
0: หลังจากที่ใช้แบ็คเก็ตไปหวานมันจะไม่เปื่อยเลยมันเล็ดไม่เปื่อยมันจะทน
1: โ
0: หมันจะคงทนกว่า
2: ค่ะก็คือเมล็ดพันธุ์ของเรามันจะทนกับการที่มันแช่น้ำนานได้มากกว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เพราะว่าเขาทำนาแปลงนี
0: ้
2: คุณภาพ
0: คุณภาพดีกว่า
2: ค่ะ
0: คุณภาพดีกว่า
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้เนี่ยพอหลังจากแช่เมล็ดข้าวแล้วเป็นนาหวานต้มนะท่านผู้ฟังแล้วก็พอไปหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มฉีดพ่นครั้งแรกตอนไหนคะ
0: ฉีดพ่นครั้งแรกใช่ไหมประมาณก็30วัน
2: ข้าว30วันฉีดพ่นครั้งแรก
0: ค
2: ่ะพอหลังจากฉีดพ่นไปตอนข้าว30วันเนี่ยอาการที่เราเห็นในต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: เขียวกับเขียวเหมือนอย่างใส่ปุ๋ยยูเรียแล้วก็เขียวไปตั้งตุ้งเลย
1: ครับ
2: เขียวมันเราใส่ยูเรีย
0: ค่ะอันนี้คนใกล้ๆก็ถามว่า
1: ใส่ยูเรียเปล่า
0: เธอใส่อะไรปุ๋ยมันทำไมมันเขียวนานจังเราบอกว่าเราฉีดปุ๋ยเวกเก็ตเขาบอกว่าปุ๋ยเวกเก็ตหรอว่าใช่ปุ๋ยเวกเก็ตบอกว่าทำไมมันเขียวปกติถ้าใส่เคมีนะประมาณ7วันมันจะสลัดมันจะสีขาวแต่นี่มันจะไม่สีขาวมันจะเขียวตลอดเลย
2: เขียวยาวนาน
0: ค่ะเขียวนาน
2: ครั้งที่2ฉีดพ่นอีกทีเมื่อไหร
0: ่60วัน
2: ข้าว60วันฉีดพ่นครั้งที่2
0: ค
2: ่ะความเขียวยังต่อเนื่องยาวนานเหมือนเดิมใบกล้าเป็นยังไงบ้างใบต้นข้าว
0: ใบมันจะเขียวแล้วก็ตรง
2: ใบตั้ง
0: ต้นมันจะแข็งนะมันไม่นิ่มนะมันจะแข็งตรงมันจะคือมันสวยมันแข็งมันแข็ง

0: มันแบบมันไม่ล้ม
1: ครับข้าวไม่ล้มง่ายนะใบตั้งใบกว้างไหมใบข้าวกว้างไหม
0: ใบกว้าง
1: ใบข้าวกว้างแล้วครั้งที่สามปกติเป็นยังไงคะ
0: ปกติถ้ามีโรคนะมันจะเป็นใบจุดลายแต่นี่มันไม่มีจุดเป็นลาย
1: ไม่มีราใบจุดค่ะ
0: ปกติเขาบอกว่าถ้ามันมีโรคมันจะเป็นใบจุดสีขาวขาวแดงแต่นี่มันไม่มี
2: เมื่อก่อนมันเป็นไหมพี
0: ่แต่ก่อนมันจะเป็นรุ่นก่อนเป็นนะจิตก็คือมันเป็นมันจุดแดงมันจะเป็น
1: แล้ว
0: รุ่นนี้ไม่เป็น
1: รุ่นนี้ทําไม่เป็นในพื้นที่นาเท่านาเดิมแล้วก็พันธุ์ข้าวแบบเดิมด้วย
0: ค่ะ
1: พันธุ์ข้าวเดิมคือปลูกกอขออะไรนะคะ
0: กอข79ครับพี่เจ
1: ้าปลูกข้าวพันธุ์กอข79นะคะอายุข้าวอยู่ที่120 วันตอนนี้ก็คือพอฉีดพ่นมาครั้งที่2แล้วเนาะครั้งที่3ฉีดอีกทีตอนไหน
0: ประมาณตอนข้าวท้องประมาณ7.5 ถึง 8.1 วัน
1: ข้าวตั้งท้องเริ่มฉีดพ่นครั้งที่3นะคะการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มาจนถึงตั้งท้องการแตกกอของข้าวเป็นยังไงบ้าง
0: แตกเยอะเลยพี่เจียแตกจากคือแตกมาก
1: จริงๆรู้ไหมท่านผู้ฟังคะแปลงนี้ไปเนี่ยพี่เกียร์สั่งลดปริมาณต้นเมล็ดพันธุ์ข้าวลดปริมาณลงรอบหน้าให้ลดปริมาณลงมา1 กระสอบ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันความมันแตกกอเยอะมากแล้วมันแน่นมาก
0: มันแน่น
1: มันแน่นมากค่ะคือข้าวเยอะมากๆจริงๆเลยค่ะแล้วก็รอบสุดท้ายการฉีดพ่น Black Cat ฉีดตอนไหน
0: ตอนได้ก้มจ้ะตอนได้ก้ม
1: ตอนที่รวงข้าวก้มคอนะภาษากลางเขาเรียกว่าข้าวสลัดเกสรแล้ว
0: ภาษากลางก็เรียกว่าสลัดเกสร
1: ซึ่งบ้านเราเขาเรียกว่าผือนะ
0: ตอนก้มรวงไหมข่มรวงไหม
1: อ๋อข่มรวงนะตอนข่มรวงตอนข่มรวงตอนรวงข้าวมันก้มคอเราไม่เคิร์นเราไม่เคิร์นภาษามันเล่นกันได้แม่เลยเราจะไม่เคิร์นค่ะ
0: ตอนก็เรียกว่าไร่ก้มไร่ก้ม
1: อ๋อเขาเรียกว่าไร่ก้มเหรอ
0: ค่ะก็เรียกว่าตอนไร่ก้มคนวิ่งโดนก็บอกว่าตอนไร่ก้ม
1: ก็คือภาษาที่ทั่วไปรู้จักก็คือรวงข้าวสลัดเกสรหรือตอนที่รวงข้าวก้มคอแล้วนะคะมันเริ่มมีน้ำหนักแล้ว
0: น้ำหนักก็ดีก็บอกว่าเมล็ดสวยนะเพียงตากอยู่นะสองแดดแล้ว
1: ตากสองแดดเราจะได้กินข้าวใหม่ก็ขอ79ค่ะน้องช้างนะคะตากสองแดดแล้วนะคะแล้วก็ข้าวทำมาปกติเราจะมีเป็นภาษากลางเขาเรียกอะไรอย่าโลกร้านลาร้านหลุมเหรอเรียกหน่อยที่ลงที่ข้าวพอหวานไปแล้วมันเป็นแหว่งแหว่งอะท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่แล้วอยู่ในไลฟ์สดแล้วก็ทำนาข้าวภาคกลางเนี่ยถ้าข้าวที่พอละหวานปุ๊บเหมือนที่น้องจุลีบอกพอมันไปเจอน้ำขังเมล็ดพันธุ์มันจะเปื่อยมันก็เลยไม่มีข้าวต
2: ่อ
1: มันก็จะเป็นหลุมหลุมอยู่มันจะไม่เสมอทั้งแปลงแต่ของน้องจุลีนี้ไม่มีหลุมเลยเนาะ
0: ค่ะไม่มีหลุมเลย
1: ไม่มีหลุมเลย
0: เพราะมันเล็ดมันไม่เปื่อยมันโดนน้ำมันไม่เปื่อยจากที่ปกติมันจะเปื่อย
2: ครับ
1: คือที่ผ่านมาปีก่อนนู้นที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยเคยเจอแบบนี้อยู่แล้วแล้วสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาทำแบบไหนถ้ามันเปื่อยไปแล้วทำยังไง
0: ถ้ามันเปื่อยใช่ไหมก็ปล่อยเลย
2: ปล่อย
0: ก็ปล่อยเลยจะไม่ซ่อมเพราะว่ามันจะไม่ทันแค่นั้นพี่เกีย
1: ร์อ๋อมันจะไม่ทันมันไม่ทันจะไม่ซ่อมกับเคยมีที่แบบว่าหวานใหม
0: ่หวานใหม่มันก็พอน้ำมามันก็อยู่ดีมันก็เปื่อยอยู่ดี
1: อ๋ออันนี้แสดงว่า1 Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1แก้ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวเปื่อยตอนเวลาโดนน้ำแล้วน้ำมาแล้วเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้ววันเนี้ยเมื่อวานใช่ไหมตัดเก็บผลผลิตเสร็จเมื่อวานไหมคะเกี่ยวข้าวไป
0: เมื่อวานคือ
1: เกี่ยวข้าว
0: เกี่ยวข้าววันประมาณวันเสาร
1: ์ค่ะวันเสาร์
2: วันเสาร์คือวัน
1: นี้เหรอวันนี้วันเสาร์คนรวย
2: เอาใหม
0: ่เดี๋ยววันไหนอ่ะ
1: วันฮัท
0: วัน
1: ตัวเองส้มข้าวพี่เกียววันฮัท
0: วันศุกร์
1: เอาวันศุกร์เหรอ
2: เมื่อวานนะ
0: วันศุกร์เช้าวันรุ่งเช้า
1: เอาวันศุกร์วันศุกร์เขาเกี่ยวเสร็จวันศุกร์ปรากฏว่าพื้นที่นา5ไร่ได้ข้าวไปเท่าไหร่จ้า
0: 5เกวียนจ้ะ
1: 5เกวียน5เกวียนคือ5ตันค่ะท่านผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตไหมที่ได้ข้าวไร่ละ1ตัน
0: ครั้งแรกในชีวิตนานแล้ว
2: นานแล้ว
0: นานแล้วได้แบบนี้นาน

0: ครั้งแรกในการทำนาแปลงนี้ไม่เคยถึงเลย
1: ไม่เคยถึงพี่เจียมาแล้วไม่เคยได
0: ้อ่า
2: เคยได้มากสุดเท่าไหร่ครับก่อนหน้านี
1: ้ไม่เคยได้อะค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ที่เราม
1: ากที่สุดแล้วปกติเกินมากมันจะได้3ตันแล้วก็3ตันกว่าทีนี้5ตันไม่เคยได้
2: นี่คือครั้งแรก
0: ครั้งแรกได้5ตันไร่ละ1ตัน
1: นี่คนเกี่ยวก็คนเกี่ยวก็บอกว่าทำไมข้าวมันได้เยอะจังก็บอกว่าบอกนาผิดไหมบอกโกกไหมบอกว่าไม่โกก
2: บอกที่นาไม่ถึง5ใช่ไหม
1: ปกติเขาบอกว่าทำไมมันได้เยอะจังข้าวมันแน่นนี่วะเนี่ย
0: คือข้าวนี้ที่ได้ไป5ตันเนี่ยควรจะมีที่นาประมาณ8ไร่หรือ10ไร
1: ่เขาบอกว่าประมาณนั้นเขาบอกว่าเขาถามว่าเตือนโกกไหมวะไม่ไม่ได้โกก
2: เนี่ยก็จะ
1: ก็บอกเช็คค่าได้ไหมวะ
0: ใช่
1: ก็บอกว่าโกกได้ไหมก็ว่าโกกได้ไหมนี่ว่าทำไมมันได้เยอะจังวะปกติวันเนี้ยมันปีนี้เขาบอกเขาบอกว่าไม่มีใครได้เยอะขนาดนี
2: ้
1: คือข้ามันลงเยอะมากเลยตอนที่เกี่ยวน้ำได้ตรงเนี้ยตรงอุ้มมันที่เกี่ยวตรงอุ้มมันทูนแบบขึ้น
0: สองเลยนะสองตักของเขาอะค่ะ
2: ครับ
0: ข้าวมันก็ล้นกระบะเลย
1: รู้ไหมว่าพอไปช่างนะได้2,500ครั้งแรกนะ
2: คร
1: ั้งแรกคือ2,560กิโล
0: ดีใจ
1: แล้วน้ำหนักก็ทำไมมันดีอย่างนี้วะ
0: จองแล้วเหรอแบบนั้นพอไปถึงปุ๊บนี่คือแบบเริ่มแบบดีใจแล้วตักไปแค่ตักแรกมา2,500กว่ากิโลแล้ว
1: ดีใจแล้ว
0: เออยังเกี่ยวข้าวไม่หมดเลย
1: บอกว่าพี่วันนี้น้ำหนักดีมากเลยดูอ่ะ
0: เป็นไงล่ะตื่นเต้นนี่แหละ Black Cat เขาดีจริงไหมล่ะ Black Cat กับ Black Cat 1เป็นไงบ้างอ่ะทีนี้พอใช้ไปแล้ว
1: ดีค่ะดีไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี
2: ้อะไรไม่แพงแล้ว
0: ไม่แพงแล้ว
1: ไม่แพงแล้ว
2: ลุงนี้ใช้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังแล้ว
0: จริงๆอ่ะเป็นการต้องคอมเมนต์ให้เราเนี่ยผู้จัดรายการนะคะฟังด้วยว่าเอ๊ะทำไมฟังอยู่ตั้งนานไม่ตัดสินใจเขาบอกว่าเขาตัดสินใจเนี่ยเขาฟังจากเสียงสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ที่ใช้แล้วได้ผลดีถูกไหมคะน้องจุ
1: ค่ะ
0: ค่ะทีเนี้ยวันเนี้ยเขาก็เลย
1: คืออยากรู้ว่าคนอื่นก็จะใช้ไหมคนนั้นก็จะใช้ไหมอยากรู้ว่ามันดีจริงไหมอยากรู้ว่าที่เขาโฆษณาว่ามันดีจริงไห
0: ม
1: ฟังแล้วฟังทุกวันเลย
2: คือหนึ่งคือไม่เชื่อดีเจสองไม่เชื่อเจ้าของปุ๋ย
1: ไม่รู้ว่ามันจะดีจริงไหมฟังแล้วฟังมันจะเราจะซื้อดีไหมเน
0: า
1: ะเราจะซื้อดีไหมเนาะฟังแล้วฟังอีกในลองสักชุดที่1,980
0: ผ่าน980คุณจะพูดสลับคุณอย่าพูดสลับเอาใหม่ที่1,980บาท
1: 1,980บาทจะลองดูสักชุดจะเอามากี่ยางปาราดูที่ว่าทำให้เปิดเป็นดีว่าจะดีจริงไหมลองดูถึงไหนๆก็ลองดูสักตั้งแบบนั้น
0: สุดท้ายตอนนี้ปุ๋ยแพ็คเก็ตไม่แพงแล้วได้ผลทุกเรื่อง
1: ไม่แพง
0: น้ำที่แช่ข้าวเอาไปไหนน้ำปุ๋ยที่แช่เมล็ดข้าวเอาไปไหน
1: โอ้ยคือเกี่ยวมาใส่ไอเตต้นไอลูกอ้อนี่ดกเขียวจะอุ้มเลยนี
2: ่ใส่เงาะต่อ
0: เอาไปเทโคนเงาะ
1: วู้มันดกพี่ก็ถามว่านี่เธอใส่ปุ๋ยอะไรนี่ทำไมมันดกอย่างนี
2: ้
1: ดกจริงๆเลยพี่เกียร์ไม่อยากจะเชื่อเลยนะดกเต็มต้นเลยนี
0: ่แม่ยังงงอ่ะฉันเก็บมะนาวขายได้ทั้งปีได้ขายอ่ะมันเกินกินอ่ะมันได้ขายแล้วพอถึงเวลามะนาวแพงก็ได้มะนาวแพงแล้วพอเอาไปราดโคนเงาะตอนนี้เงาะก็ติดลูกดกเหลือเกินเพราะมันเหมือนราดชุ่มฉ่ำเนี่ยน้องมันก็ยิ่งแบบได้กินอาหารเยอะอ่ะก็ถือว่าม
1: ันดก
0: 1,980บาทพอใช้คู่กับยาเชื้อราและแคทวันเนาะมาใช้คู่กันก็เป็น3,420บาทคุ้มไหมคะ
1: คุ้มค่ะพี่จ๋า
0: วันนี้ได้ข้าวตันละเท่าไหร่
1: ต
0: ัน
1: ละ7กว่าค่ะอย่างกับค่าบริการ
0: อ๋อตันหนึ่งอ่ะมัน 8,000 บาท1ตัน 8,000 บาทแล้วเขาหักค่าบริการอีก300
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เหลือ 7,700 นะก็ถือว่ากับลงทุน 3,420 บาทเนาะ
1: คุ้ม เกินคุ้ม
0: เกินคุ้มนะคะก็ถือว่าได้ข้าวแล้วก็รอบนี้เรายังมีกันอีกหนึ่งข้อก็คือว่าข้าวนี้ค่ะเรามีทานอยู่แล้วตลอดนะคะพอเราทำกข79อยู่แล้วตลอดเนี่ยรอบนี้พอใช้ปุ๋ยแบคแคทแบบเต็มที่จริงๆแล้วลองไปดูว่าพอเป็นหุงเป็นข้าวแล้วอะค่ะข้าวจะรสชาติอร่อยกว่าเดิมไหมข้าวนุ่มกว่าเดิมไหมอันเนี้ยรอลุ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อย

0: คุยกันอีกทีส่งข่าวกันอีกทีว่าหุงข้าวแล้วข้าวขึ้นหม้อดีไหมข้าวมันหอมขึ้นกว่าเดิมไหมแล้วรสชาติอร่อยขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า
1: แต่ว่าสังเกตเกียร์สีมันจะขาวนะขาวตักเมื่อเช้ามันขาวผิดปกติเลยนะมันเม็ดมันเต็มแล้วมันก็ขาว
0: เออแล้วปลายข้าวมันจะน้อยเวลาไปสีข้าวมันจะไม่ค่อยแตก
1: เอออ
0: ัน
1: น
0: ั้นเออนั่นแหละ
1: จะรอลุ้นจะรอลุ้นจะรอลุ้นว่าเม็ดจะสวยไหมแต่ว่าอู้มันขาวขาวสวยมาก
0: ถ่ายรูปมาคือเงาแบบเงาคือขนาดเราดูพี่ช้างน้ำคือเหมือนแบบถ้าเราจะมองเหมือนถ้าเราคิดว่าพูดให้เว่อร์ไปเนี่ยเหมือนจะทะลุเม็ดข้าวออกไปได้เลยความใส
1: สวย
0: ๆเม็ดข้าวใสมาก
1: ตอนปากนี่นี่เด็ดวันนี้เด็ดที่สองนะมันสวยสวยคิดว่าไม่มีที่สีลุ้น
0: แล้วตัวเองต้องถ่ายรูปให้พี่ด้วยนะตอนที่ตากอะพี่อยากเก็บภาพไปเผื่อให้กับพี่น้องคนดำนา
1: เด็กตอนเที่ยงเมื่อกี้นึกคิดว่าจะโบ้เลยมันสวยสวยจริงๆเลย
2: ครับ
0: นี่เขาอยากโมดแล้วกระโดดหรือยังเนี่ยได้ข้าว5ตันกระโดดหรือยัง
1: กระโดดแล้วสวยจริง
0: บอกพี่น้องที่ทำนาหน่อยเอามั่นใจแค่ไหนวันนี้ถ้าใครทำนาต้องได้ไร่ละ1ตันแน่นอนเนี่ยมั่นใจแค่ไหน
1: มั่นใจ 100% นะพี่จ๊ะ
0: มั่นใจ 100% ใครที่ทำนาอยู่ฉีดพ่นแค่4รอบเองนะฉีดแค่4รอบเองเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็คุณได้ข้าวเนี่ยแบบเต็มๆเลย1ไร่1ตันนะตอนนี้ประสบการณ์ของเราคือ1ไร่1ตันสำหรับพื้นที่พัทลุง
2: ครับ
0: ซึ่งเป็นแปลงที่ไม่เคยได้มากไปกว่า3ตันครึ่งเลยนะคะแล้วเรายังมีอีก1ชาเลนจ์1ข้อท้าทาย1ข้อก็คือเดี๋ยวเราจะทำข้าวสังหยดใช่ไหม
1: ตอนหน้าปีจะทำข้าวสังหยด
0: หน้าปีจะทำข้าวสังหยดปกติข้าวสังหยดที่ทำเคยทำได้ไร่ละกี่กิโล
1: ไร่ประมาณ
2: นะครับ
1: 400กิโลสูงสุด
0: 1ไร่ได้400กิโลสูงสุดที่ทำมานะต่ำสุดได้กี่กิโลจ๊ะ
1: ต่ำสุดก็ประมาณ300กิโลพี่จ
0: ้ะได้อยู่ที่3ถึง400
1: กิโล
0: แล้วเรามาดูว่าถ้าเราใช้กรรมวิธีของปุ๋ย Black Catทำเหมือนเดิมแช่เมล็ดพันธุ์นะคะเอาไปหวานไปดำอะไรก็แล้วแต่ดูแลฉีดพ่น4รอบแล้ววันตัดเก็บข้าวสังหยดแปลงนี้เราจะไปติดตามมาให้พี่น้องแฟนเพจหรือว่าท่านผู้ฟังแฟนรายการเราได้รับฟังกันอีกทีนึงนะน้องจุลีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคว
2: ันนี้พี่จุลีฝากหน่อยสำหรับคนที่ฟังรายการอยู่ประมาณ2ปีหรืออาจจะเกิน2ปีแล้วและยังไม่ได้ตัดสินใจใช้แบ็คแคทวันนี้ในฐานะที่พี่เป็นแบบนั้นมาก่อนพี่อยากจะบอกอะไรเขาบ้าง
1: อยากบอกให้ทุกคนว่าใช้เถอะค่ะเพราะว่ามันดีจริงๆปุ๋ยแคทดีจริงๆมันไม่แพงหรอก1,980ไม่แพงค่ะ
0: ไม่แพงนะ
1: จนทุกคนซื้อเลยค่ะไม่แพงไม่แพง
0: อีกหนึ่งเรื่องสิยาเชื้อราที่ตัวเองใช้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับนางข้าวนอนเพลียเป็นยังไง
1: นอนเพลียมันก็ไม่มีมันไม่มีเลยจากตัวเล็กตัวดำๆมันเ
2: ป
1: ียกระโดดเปียกอะไรมันก็ไม่มีนะเ
0: ด็
1: กมันไม่มีเลยปกติมันกลางในนามันจะมีตัวยิกยิกยิกยิกดำดำดำดำอันนี้มันก็ไม่มีเหมือนร่าเหมือนอะไรมันลงมันก็ไม่มี
2: ครับก็เพราะเราใช้
1: มันยับยั้งได้ดีจริงจริง
2: กับยาราคู่กันเนาะ
1: ต้องคู่กันดียกหัวไม่มือให้เลย
0: ยกหัว
2: ให้กี่
0: หัวหัวไม่มือให้กี่หัว
1: สองหัวเลยยกให้เลย
0: ไม่ต้องเอาหัวแม่ตีนมา
1: ห
0: ั
1: วไม
0: ่
1: มือเลย
0: ขอบพระคุณมากมากเลยนะขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องถุนแล้วก็ดีใจด้วยนะคะกับเมล็ดข้าวหรือว่ากับตัวข้าวที่ได้ไปแล้วเป็นกอบเป็นกรรมนะคะทำให้เราคือคนที่ทำนาพี่ช้างพ
2: ี่
0: เกียรติเป็นลูกชาวนานะพี่เกียรติรู้ว่าวันไหนที่แม่ทำนาพี่สาวพี่เกียรติทำนาพ่อทำนาเนี่ยพอได้ข้าวอย่างเงี้ยคือเขายิ้มเขามีความสุขนะช่วงไหนที่ข้าวมันไม่ดีเนี่ยก็เป็นความทุกข์ของชาวนาเหมือนกันนะแต่ว่าพอเราได้เอาผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ไปใช้เนี่ยอย่างน้องจุลีเนี่ยเขาได้ข้าวแบบเป็นกอบเป็นกำเลยได้แบบเต็มที่กับพื้นนานะคะ5ไร่เนี่ยบอกแล้วคนตัดยังโวยวายว่าคุณแจ้งพื้นที่ผิดหรือถูกนะคะแจ้งน้อยไปหรือเปล่าเพราะข้าวคุณได้เหมือนเท่ากับคนที่มีพื้นที่8ไร่10ไร่เลยนะคะงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณน้องจุลีมากๆเลยนะคะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณนะครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: เห็นไหมพี่ช้าง
2: เดี๋ยวใครสนใจนะทั้งปุ๋ยแบล็คแคททั้งยาราแบล็คแคทวันติดต่อมา063-459-6939นะครับ063-459-6939นะติดต่อตรงได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับได้เลยนะครับ
0: ค่ะ

0: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา M-Court Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันร่างครูหมวยถึงวัดตโนดครอบครัวญาติมิสุดอะไรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาร่างของครูหมวยหรือนางสาวทิวาพรอายุ42ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมาถึงวัดตโนดตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทันทีที่ร่างของครูหมวยเดินทางมาถึงบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานรวมถึงคนรู้จักต่างเดินทางมารับร่างและแสดงความอาลัยในขณะที่ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ของครูหมวยยังอยู่ในอาการโศกเศร้าไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักอย่างกระทันหันสำหรับร่างของครูหมวยครอบครัวได้นำมาสวมใส่เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ครูหมวยรักและผูกพันมาโดยตลอดชีวิตการทำงานแม้ครูหมวยจะทำหน้าที่เป็นครูแนวแต่ยังมีความผูกพันกับกิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ครูหมวยรักและทุ่มเทให้แก่ลูกศิษย์มาโดยตลอดรัฐบาลเดินหน้าคืนคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านพม.ลุยราชดำเนินคัดกรอง16ราย2คนสมัครใจเข้าศูนย์ฟื้นสุขภาพและสร้างอาชีพร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าช่วยเหลือคนไร้บ้านเชิงรุกเน้นลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนคัดกรองปัญหาเป็นรายบุคคลและเชื่อมต่อความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพสิทธิและสวัสดิการครอบครัวและการประกอบอาชีพล่าสุดดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่จากการลงพื้นที่พบคนไร้บ้าน16คนเป็นชาย13คนและเป็นหญิง3คนเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยและเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลประเมินสภาพความเป็นอยู่

0: ผลจากการพูดคุยมีชาย2คนแสดงความสมัครใจเข้ารับการคุ้มครองภายในศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปจากการลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินปัญหาและความต้องการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับแต่ละคนสำหรับทั้ง2รายจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตและประเมินความพร้อมด้านการดำรงชีวิตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพการมีงานทำและการสร้างรายได้ตามความเหมาะสมของศักยภาพแต่ละรายดอลฟินพัดถล่มโอกินาวาพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนไฟฟ้าดับกระทบอาคารบ้านเรือนกว่า 14,000 หลังและสายการบินยกเลิกเที่ยวบินในพื้นที่โดยพายุมีความระดมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์พร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงครอบคลุมถึงเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียงไปจนถึงวันที่12สิงหาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
12: ลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
13: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
11: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
14: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
15: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่

0: ใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775

M-POD Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

0: เธอไม่มีวันหยุดนะครับบทเพลงที่พี่หมูเคียนซานะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะได้นำกันมานะครับสำหรับงานเพลงนี้นะครับก็มอบให้ด้วยนะครับเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2นะครับ15นาฬิกากับ17นาทีครับคุณผู้ฟังครับที่เชียงใหม่น้ำหลากตอนกลางดึกนะครับบ้านแล้วก็วัดหนองปลามันน้ำท่วมครึ่งเมตรส่วนที่น่านที่คุณเกียร์จะไปนะครับแล้วก็บึงกาฬเนี่ยก็ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับน้ำล้นนะเข้าพื้นที่เกษตรนะกันด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ดูแลทรัพย์สินแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะทุกท่านนะคะ
0: โดยเฉพาะสุขภาพจิต
1: ทำไมคะ
0: เมื่อวานนี้จิตตกกันทั้งประเทศนะผมว่าใครที่ติดตาม
1: พี่เกียร์ไม่กล้าเสพเลย
0: เสพอะไร
1: เสพ

0: ข่าวเนี่ยไม่กล้าดูไม่กล้าดูข่าวแล้วก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะคือ
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยลูกๆเราอยู่ในสังคมจะต้องทำยังไงถึงแม้ว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่ในสังคมต้องทำยังไง
1: เนี่ยนะคะอดีตนายกครับผมว่าท่านก็พูดดีนะนายเศรษฐาทวีสินครับท่านบอกว่าโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยครอบครัวควรเป็นพื้นที่ที่รับฟังสังคมควรเป็นพื้นที่ที่ไม่ปล่อยให้ใครเผชิญหน้าปัญหาเพียงลำพัง
0: จริงๆแล้วเนี่ยพี่มองเรื่องนี้เนาะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะท่านผู้ฟังคะในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีครอบครัวนะคะก็ถือว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยมันหลักเลยแหละ
1: ครับ
0: หลักเลยในการที่จะบ่มเพาะคนออกมาน อกสังคมให้เป็นคนดีได้แต่ด้วยสภาวะณปัจจุบันน่ะทุกคนจะอยู่ในสภาวะที่ต้องแข่งขันพี่ช้าง
1: ครับ
0: นี่เรามองภาพรวมทั้งหมดนะแค่เด็กนักเรียนนะคะในรั้วโรงเรียนเองในห้องเรียนเองเนี่ยการเรียนการศึกษามันไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนแหละเพราะว่าทุกคนเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของรายได้เป็นหลักคุณอย่าลืมว่าครูตำรวจนะคะเมืองไทยเนี่ยค่าแรง
1: เงินเดือนต่ำ
0: เงินเดือน
1: น้อย
0: เงินเดือนน้อย
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยเวลาทำงานคุณครูเนี่ยเกียร์พี่เกียร์เนี่ยเป็นคนที่เรียนจบครุศาสตร์มา
1: คือทั้งที่ในความเป็นจริงอ่ะผมว่าอาชีพเหล่านี้ครับมันมีความสำคัญมากเลยนะ
0: คนที่เป็นคุณครูที่ญี่ปุ่นจะรวยมากที่อเมริกาจะรวยมาก
1: ครับ
0: จะมีคือเงินเดือนก็จะสูงทหารครูอย่างเงินเดือนก็จะสูงเพราะถือว่าเขาต้องสร้าง
1: ค
0: นเขาต้องสร้างคนทหารก็ต้องสร้างระเบียบวินัยมันจะได้ไม่ได้คดโกงไงคะพี่ช้าง
1: ใช่ตำรวจก็ได้ไม่ต้องไปโกงไม่ต้องไปคอยโน่นนี่นั่นนอกกฎหมายอะไรอย่างนี้ทุกเพื่อหาผลประโยชน์ไง
0: ซึ่งการเรียนเนี่ยเหมือนพี่เกียร์เนี่ยตั้งต้นเริ่มต้นกับเด็กๆในบ้านนี่ก็คือไม่อยากให้เรียนพิเศษเนาะ
1: ครับ
0: เราคิดว่าเราทุกอย่างเนี่ย
1: ไม่ใช่ว่าเพราะแพงเนาะเพราะเรามีตังแต่เราอยากอยู่
0: คือมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ไปแข่งขันแต่พี่เกียร์เข้าใจในสภาวะนะคือเหมือนลูกของพี่เกียร์เนี่ยเรียนเนี่ยเขาก็ได้อยู่ห้องคิงเนาะ
1: ครับ
0: แต่เขาอยู่ห้องคิงยังไงที่บรรดาผู้ปกครองที่เด็กนักเรียนเรียนเก่งอ่ะท่านผู้ฟังเขาจะจับตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะรู้ว่าเดี๋ยวต้องเอาอะไรมาเสิร์ฟลูกให้ลูกได้เก่งๆๆขึ้นไปอีก
1: ครับ
0: แต่มันจะคิดสวนทางกับพี่เกียร์ตัวเกียร์เองจะคิดสวนทางเกียร์มีความรู้สึกว่าเรื่องการเรียนเป็นหน้าที่ของเด็ก
1: ครับ
0: ที่จะต้องเรียนรู้กับคุณครูที่มอบให้ในห้องเรียน
1: ให้เต็มที่
0: แล้วส่วนเรื่องอาหารการกินเรื่องความอบอุ่นเรื่องของสุขภาพเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองค่าเทอมเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง
1: ครับ
0: นะคะทีนี้พอไปจับกลุ่มว่าลูกไปเรียนกลุ่มนั้นปุ๊บเนี่ยพี่ช้างรู้ไหมว่าเพื่อนผู้ปกครองอ่ะเขาจะต้องโทรมาเนี่ยเดี๋ยวมันมีงานกลุ่มนะเธอลูกเธอทำอะไรเท่าไหร่พี่ก็ต้องตวาดกลับไปว่ามันเป็นงานของเด็กให้เด็กมันคิดได้ไหมล่ะเขาจะได้รู้เนี่ยคือมันสมองเด็กมันอยู่ตรงไหนเขาจะต้องพัฒนาต่อหรือเปล่าไม่ใช่ผู้ปกครองเสิร์ฟจนเด็กคิดไม่ออกเลย
1: แล้วเด็กก็ทำตามโดยที่เขาไม่ได้คิด
0: ใช
1: ่
0: ทีเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นสังคมที่บ้านเราเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วผู้ปกครองต้องเหมือนเท่ากับไปเรียนกับเด็กใหม
1: ่ครับ
0: เหมือนเรียนเองแล้วก็ไปนั่งเฝ้าอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็ทำอะไรไม่ได้ลูกเรานี่แตะไม่ได้อะไรไม่ได้
1: ไม่ได้ดุไม่ได้จ
0: ้
1: าพ่อแม่มาถึงโรงเรียนค่ะ
0: แต่พี่เกียร์นี่พี่เกียร์นี่เดินไปถึงหาผอ.เลยวันประชุมพี่เกียร์ยกมือเลยค่ะลูกฉันตีได้ครับในบริบทที่เด็กผิดนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยตีได้ลูกฉันให้ตีทีนี้เนี่ยเราต้องข้อตกลงเกิดขึ้นในครอบครัวว่าลูกต้องเรียนอะไรต้องรับผิดชอบอะไรถ้าอะไรที่มันไม่เกิดความรับผิดชอบในตัวลูกอ่ะคุณก็ต้องโดนลงโทษไปตั้งแต่เด็กๆพี่จะบอกว่าโอ้ยไอ้ผ้าพันคอเอ่ยสโนว์เกิลเอ่ยยางลบปากกาดินสอซื้อให้หมดมาเพิ่มแต่หายไม่มีเพิ่
1: ม
0: เขาจะรู้ว่าหายไม่ได้และต้องเก็บเป็นของตัวเองแล้วพอถึงเวลาถ้าคุณไม่ทำงานคุณครูตีได้เลยครับต่อให้หน้าเสาธงพี่เกียร์จะโดนแบบเพื่อนๆแบบแล้วก็แวะมาที่บ้านอ้าววันนี้ทำไมน้องอิกน้องกุ้งอิงโดนตีหน้าเสาธงพี่บอกอ๋อเหรออ่ะก็รับรู้ไว้เสร็จพอลูกกลับมาก็ไม่ว่าอะไรใช่ไห
1: ม
0: เสร็จก็ถามว่าวันนี้เป็นยังไงเขาก็บอกเขาโดนตีถามว่าเรื่องอะไรหนูลืมเรื่องอะไรการบ้านทำไม่เสร็จโอเคอยู่ความรับผิดชอบสมควรค่ะ รอบต่อไปเขาทำอีกไหมเขาไม่ทำแล้วพี่ชา

0: ก็จำ
1: เขาจำเขาก็จะไม่ทำแล้วนะแต่พอเหตุการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยเป็นคุณครูเกษียณ
0: คุณปู่นี่เหมือนจะเป็นทำงานธนาคารอ่ะเกษียณแล้วอายุกว่าเยอะ
1: แต่เรามีความหวังให้ลูกหลานเราเก่งที่สุด
0: ย่าเนี่ยค่อนข้างระเบียบครับ
1: แล้วเด็กก็จะกดดันพี่เกียร์ก็เป็นคนกดดันลูกนะแต่กดดันในช่วงจังหวะว่าดันไปก่อนดูว่าอาการเด็กฟีดแบ็กกลับมายังไง
0: ครับ
1: คือไม่ใช่เราดันทิ้งดันขว้างเราไม่คิดอะไรแต่ดันนะแต่ก็ดูฟีดแบ็กมันก็ต้องคิดนะเวลาเราอยู่กับเด็กสมัยนี้ด้วยสื่อมันเยอะพี่ช้าง
0: ใช่
1: พี่เกียร์เห็นด้วยกับหลายๆประเทศนะตอนนี้ที่เกาหลีประเทศเนเธอร์แลนด์นะเป็นประเทศฟินแลนด์พวกนี้ค่ะเขากำหนดแล้วเขาว่าเด็กรุ่นไหนได้ใช้สื่อโซเชียลได้บ้าง
0: อ
1: ันนี้ต่างประเทศยุโรปเขากำหนดหมดแล้วนะท่านผู้ฟังมีแต่บ้านเราเนี่ยเสิร์ฟเอานะคะกับเรื่องของสื่อโซเชียลที่ให้เด็กเรียนรู้ดูน่ารักแต่ในสมองคนเราไม่รู้เขาคิดอะไรในจิตใจเราไม่รู้ว่าคิดอะไรแล้วเด็กเขาไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินอะไรแม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนยังไม่มีวุฒิภาวะเลยถูกไหมพี่ช้าง
0: คือว่าเป็นโซเชียลมันไม่มีการคัดกรอง
1: ใช่
0: มันไม่เหมือนสื่อสมัยเราฟังวิทยุเราดูทีวีสิ่งเหล่านี้มันจะมีหน่วยงานที่เขาจะต้องคอยแบบคัดกรองอยู่แล้วว่าอะไรที่นำเสนอได้อะไรที่มันนำเสนอไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แต่พอโซเชียลนี่คือมัน
1: ไม่ได
0: ้ไม
1: ่มีเลยเปิดกว้างยิ่งเข้าไปดูในทิกตอกนี่โอ้โหมันกว้างทุกอย่างกว้างจนแบบกว้างต้องระมัดระวังเกียร์มีเรื่องหนึ่งเรื่องอันนี้มาแชร์ประสบการณ์ถือว่าเจ้าของเรื่องเป็นคนอนุญาตมาแล้วนะของพรรคพวกด้วยกัน
0: ต้องไปสุราษฎร์นะแต่ว่า
1: จริงเหรอ ไม่เล่าดีกว่าไหมทั้งนั้น เล่าไหม เล่าเผื่อว่าใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงเนาะก็ถือว่าเป็นแบบสร้างให้เป็นอุทาหรณ์ไว้เราไว้ปกป้องไว้สร้างรั้วครอบคลุมคนในครอบครัวกันเอาเองนะคะก็คือหลานของพ
0: ร
1: รคพวกเนี่ยค่ะมาอยู่กับปู่กับย่าเนาะคือเด็กอ่ะพ่อแม่ต้องทำงานเด็กก็ต้องไปอยู่กับยายทีอยู่กับน้าทีกับลุงทีอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนไปแล้วก็ย้ายโรงเรียนบ่อยนะฮะแต่เด็กมีเครื่องมือหนึ่งเครื่องก็คือมือถือ
0: ครับ
1: นะฮะเด็กก็อยู่ประมาณสักป.3ค่ะพี่จังนะฮะเขาก็มีเล่นเกมทีเนี้ยในเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่คนเข้ามาเพื่อที่จะดูล่วงละเมิดทางเพศอ่ะพี่จังนะฮะพอถึงเวลาปุ๊บก็คือจะมีคนมาพูดหวานล้อมนู่นนี่นั่นให้หนูทำอย่างนี้นะเอากล้องส่องไปตรงนั้นตรงนี้นะปิดผ้าห่มไว้นะอย่างงู้นอย่างนี้แต่บังเอิญเด็กคนนี้ค่ะรอบสุดท้ายคือย้ายมาอยู่กับน้าอีกคนหนึ่งซึ่งให้ความใส่ใจและดูแลมากแล้วก็คอยสังเกตว่าเด็กมีพฤติกรรมอะไรก็เลยได้เห็นว่าน้องอ่ะเล่นเกมเป็นเกมอ่ะท่านผู้ฟังน้องเล่นเกมแต่เขามีกล้องวงจรที่บันทึกเสียงเวลาเขาคุยในห้องอะค่ะก็จะได้รู้ว่าเด็กเนี่ยคุมโปงแล้วก็คนในโทรศัพท์ก็จะบอกว่าเนี่ยเลื่อนมือถือไปตรงนี้นะขอดูหน้าอกขอดูอวัยวะเพศอย่างเงี้ยค่ะจนมาถามพอเสร็จเด็กก็น้าก็จะถามว่าเอ๊ะวันนี้เล่นเกมอะไรมีใครบ้างเขาคอยตะล่อมเพื่อจะดึงเด็กกลับมาตอนแรกเด็กไม่พูดค่ะพี่ช้างไม่เล่าไม่บอกพอตอนหลังก็ใช้ทริคใช้เทคนิคอื่นในการที่จะแบบให้เด็กมาอยู่ข้างเราให้มากที่สุดก็กลายเป็นรู้ว่าในกลุ่มเกมเนี่ยมีผู้ชายอยู่หลายคนเขาชอบให้หนูเอากล้องไปส่องที่อวัยวะเพศแล้วเหมือนจะเป็นการบันทึกเอาไปทำเรื่องสื่อลามกเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ดึงเด็กออกมาได้จากกลุ่มนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ปกครองคอยสังเกตด้วยนะแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วเราใช้อารมณ์โมโหไม่ได้เราต้องใช้วิธีการตะล่อมเด็กเพราะว่าคนในโซเชียลเนี่ยเขารู้จักตะล่อมเด็กให้โอนเอียนไปทำเขาดังนั้นเนี่ยเราต้องคอยระแวดระวังด้วยไม่ใช่เอะอะยื่นมือถือเด็กเต้นตาม TikTok แล้วสนุกสนานไม่ค่ะในนั้นมันสอนทุกเรื่องมันมีทุกอย่างไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นเลยใน TikTok ทีเนี้ยภาครัฐควรจะจัดการเรื่อง TikTok ให้มันอยู่ในกลุ่มที่ควบคุมได้บ้างนะคะเพราะว่าสังคมมันเป็นแบบนี้ค่ะ
0: นะก็แค่นี้แล้วกันวันนี
1: ้เล็กๆน้อยๆ
0: นะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่เสียชีวิตนะครับหรือว่าแม้กระทั่งน้องๆนักเรียนนะผมว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนนี้ก็คงย่ำแย่แหละคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
1: ม
0: ัน
1: หวาดกลัวค่ะหวาดกล
0: ั
1: ว
0: ใช่ๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ทักทายแฟนเพจหน่อยสิครับ
0: สวัสดีป้าพึ่งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพี่วรรณะคุณทองนะสวัสดีดีเจทั้งสองดีเจน้องช้างคนหล่อดีเจน้องเกียร์คนสวย
1: อีด้วย
0: แต่มีหัวเราะอีมานะอันนี้ก็ยังไงล่ะ
1: เหมือนจะไม่ค่อยจริงใจนะพี่วันนะ
0: เอ๊ะนะฮะ
1: ตกลงสวยจริงหล่อจริงไหม
0: นะครับตอนแรกจะยิ้มแล้วนะพออียังไงนะครับสว

0: ข้าวฟ่างด้วยจัดสวัสดีค่ะนะทั้งสองนะครับคุณมายราบสาบเสือสวัสดีครับนะปุ๋ยแบ็คแคทดีจริงค่ะป้าราดโคนตอออกฝักมายาวฝักใหญ่สวยมากค่ะปีนี้ป้าไม่ได้ส่งมาให้น้องเกียร์ค่ะแต่สวยเม็ดใหญ่ค่ะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วก็คุณจินตนาสมเชื้อครับสวัสดีครับเจสสาวถั่วลิสงนะสวัสดีค่ะคุณเกียร์คนสวยสวัสดีดีเจช้างด้วยสวัสดีคุณคนึงนิดด้วยนะเจ้าจากเจียงใหม่นะเจ้าหนุ่มหล่อสาวสวยเจ้า
1: จ้าแล้วก็ทักทายคุณวิสุทธิสุขนะคะแล้วคุณสุเพียงพิษนะคะคุณทิจุธานะคะน้องเมษานะคะคุณจีจี้นะคะคุณปริศนานะคะบอกว่าคุณเกียร์อยู่น่ารักมากเลยนะคะอายุกี่ขวบแล้วคะ
0: กี่ขวบแล้วฮะ
1: ยังดูสาวมากอยู่เลยนะคะ
0: อันนี้ถามอายุคุณเกียร์หรืออายุลูกครับ
1: อายุลูก น้องป้อมนะคะพี่อุดรขันเอียดนะคะคุณสาวะคุณสราวุธนะคะคุณอุดรขันเอียดได้รับยาเชื้อราแล้วหรือยังโปรโมชั่นจัดกันไปจัดหนักจัดเต็มคุณจุฑาทิพย์อนุวัฒน์ด้วยนะคะพี่วรรณโชคบอกสวัสดีครับดีเจทั้งสองเพลงเพราะครับผมนะคะก็ทักทายทุกคนด้วยนะคะสัญญาณโทรศัพท์ของเจ๊สาวไม่ค่อยเสถียรค่ะนะฟังในวิทยุได้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่
1: เราพาทุกคนไปเที่ยวต่อกันเลยค่ะแปลงไหนเอ่ย
0: ไปกันที่เลยของเจ๊น้ำ
1: น้องแตงน้องแตง
0: ครับ
1: คือเมื่อวันศุกร์เกียร์ก็ได้มีโอกาสเดินทางขึ้นไปที่น้ำตกโตนระบินนะที่ตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันอีกครั้งนึงค่ะทุกผู้ฟัง
0: ทักทายลุงเครื่อมด้วยใช่ไหม
1: ทักทายลุงเครื่อมลุงเครื่อมนะคะซึ่งเป็นแฟนรายการมายาวนานมาก
0: เปิดไมค์พูดดังๆเผื่อลุงเครื่อมไม่ได้ยินเห็นว่าอายุเยอะแล้วทักทายลุงเครื่อมด้วยนะครับที่สุราษฎร์น้อง
1: นั่งอมยิ้มอยู่แน่นอนนะคะนะนี่เราทักทายจากนครศรีธรรมราชเป็นแฟนรายการลูกช้างลูกเกียร์ค่ะ
0: ครับ
1: พอบ่ายสองปุ๊บเรียกหาเลยค่ะ
0: วิทยุเปิดให้หน่อย
1: วิทยุต้องเปิดให้หน่อยนะคะแล้วก็ลูกสาวลูกสะใภ้ก็บอกว่านี่อ่ะวิทยุตั้งเป็นโกดังเลย
0: ทำไมครับ
1: ซื้อแหละเวลาปลดนั้นเสียงไม่ดีซื้อใหม่คือขาดฟังรายการเราไม่ได้แล้วก็ไปบอกลูกสะใภ้ว่าเธอต้องไปซื้อปุ๋ยแบ็คแคทมาใช้แล้วนะสวนทุเรียนเนี่ยฉันเป็นคนสร้างนะสวนทุเรียนเนี้ย
0: สวนทุเรียนพ่อนะ
1: พ่อสร้างแต่ยกให้เธอแล้วไงแต่เธอต้องไปใช้ปุ๋ยแบ็คแคทนะ
0: ครับมีหน้าที่ฟังรายการดีเจช้างกับคุณเกียร์อยู
1: ่พ่อฟังรายการ
0: ครับ
1: นะฮะก็มีโอกาสใช้ค่ะ4ปีแล้วนะพี่ช้างใช้มาเรื่อยๆใช้มาแบบนิดๆหน่อยๆผสมบ้างไม่ผสมบ้างพอตอนนี้ไม่ผสมเนี่ยพี่เกียร์ก็ไปเยี่ยมสวนเขามา
0: เป็นไง
1: เธอรู้ไหมว่าแกไม่ได้อวยพรใครเลยนะ
0: ทำไม
1: ไปเจอพี่เกียร์นี่อวยพรยกใหญ่เลยพี่ช้างลูกสะใภ้บอกตายแล้วนี่คุณเกียร์นี่พ่ออวยพรใหญ่มากเลย
0: น่าจะเปลี่ยนจากคำอวยพรเป็นสวนทุเรียน
1: ขอบพระคุณพ่อเครื่องด้วยนะคะที่แบบรักและเอ็นดูพวกเราแล้วก็แบบเปิดใจให้ในสวนได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะ
0: ครับ
1: ก็ไปเยี่ยมชมสวนมาถือว่าผลผลิตปีนี้เขาบอกว่าได้สวยมากนะคะเราก็มีพันธสัญญากันค่ะพี่ช้าง
0: ว่า
1: เราจะทำผลผลิตของสวนของณนีหรือพ่อเครื่องเนี่ยค่ะให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: นะอันนี้จะทำให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไปคุยกันแล้วว่าต้องทำแบบไหนแก้ไขอะไรบ้างเติมอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็หยุดเรื่องอะไรได้บ้างนะคะนี่ก็คือว่ากันไปอีกทีหนึ่งสำหรับปีหน้าแต่ผลผลิตปีนี้ถือว่าโอ้ยดีใจลูกทรงสวยเนี่ยเห็น4ภู5ภูนะคุณเกียร์นะฮะเห็นผลผลิต4ภู5ภูน้ำสวยพอไปขายก็ขายง่าย
0: ครับ
1: ขายง่ายค่ะเจอลูกคัดน้อยขายง่ายส่วนมากจะเจอ AB นี่คือสิ่งที่เจอในสวนของณนีเนาะณสาวณนีหรือว่าสวนของพ่อเครื่อมนะคะแฟนชื่ออะไรแล้วนะพี่เจดอยู่กันปากหมากเหมือนกันนะคะถึงก่อนสวนของเจ๊น้ำนะคะและแล้วเราก็ขับรถขึ้นไปสวนของเจ๊น้ำพ
0: ่ออารมณ
1: ์แม่พร
0: ครับ
1: นะคะเราไปกันถึงคือครั้งนี้ตอนแรกพี่เกียรติตั้งใจว่ากลับจากต่างประเทศเขาจะตัดช่วงประมาณกลางเดือนหน้า
0: ครับ
1: เราก็จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกันตอนกลางเดือนหน้าแต่จะพัดจะพูทำไมไม่ร
0: ู
1: ้ตัดก่อนกันนะฟังเกียร์ก็เลยต้องแทรกคิวตัวเองเพื่อจะไปเก็บภาพมาให้ดูว่าทุเรียนแปลงนี้ใช้กันมา7ปี8ปีแล้วเขาได้อะไรบ้าง
0: ครับ
1: เขาเสียแบบไหนได้แบบไหนน้องน้ำน้องแตงบอกว่าพอไปขึ้นน่ะลงจะถามว่าน้องไปคัดเบอร์หัวจากหลายแปลงหรอ
0: คิดว่าเอาเฉพาะ ADDD AAB มาจากหลายๆแปลงแล้วก็มารวมกันขายลง
1: ใช
0: ่
1: น้องน้ำบอกว่าแปลงที่บ้าน
0: ครับ
1: แล้วทำไมลูกมันเสมอกันหมด
0: อืม
1: คนสายตัดก็บอกโอ้โหเนี่ยมาตัดที่นี่ปีที่2ต้นสวยขึ้นสมบูรณ์ขึ้นกว่าปีที่แล้วและลูกดกมาก

0: กว่าปีที่แล้วตัดไปแล้วเกือบ50ตันยังไม่ถึงครึ่งพี่ช้างได้ผลผลิตเกือบ50ตันแล้วนะ48ตันยังไม่ถึงครึ่งยังเหลืออีกเยอะมากๆตัดกันแบบไม่หวาดไม่ไหวจริงๆแล้วคนตัดบอกว่าเลยว่าต้นหนึ่งพี่ขึ้นไปอ่ะ7ตะกร้าไม่หมดอ่ะ
1: ครับ
0: อายุต้นอยู่ที่ประมาณ9ถึง12ปีนะท่านผู้ฟังไอ้ต้นใหญ่ก็มีนะต้นใหญ่เราไม่พูดไอ้พดต้นแบบ9ถึง12ปีเนี่ยตัดกัน7ตะกร้าก็ยังไม่หมดแล้วคือแบบเมื่อไหร่จะย้ายอ่ะเพราะมันทั้งเขาอ่ะพี่ช้างเมื่อไหร่จะย้ายต้นมันเยอะมากนะคะเยอะจัดจริงๆแล้วก็ทรงสวยลูกสวยมากหนามสวยมากสิ่งที่สำคัญคือเนื้อโคตรอร่อย
1: ครับ
0: พูดได้เลยว่าโคตรอร่อยเนื้อเหนียวเนื้อหนึบมันเหนียวมันหนึบถ้าใครมีโอกาสกินนะคือแบบคนที่ซื้อไปอ่ะชอบแน่ได้ขายนี่คือพ่อค้าลูกค้าชอบลูกค้าติดแน่ๆแล้วก็โรงเนี้ยก็ยึดติดสวนน้องน้ำมาหลายปีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: บอกว่าผลผลิตที่นี่สวยดกน้ำดีทรงสวยเก็บกันอย่างสนุกสนานค่ะบางอันนะเรามองไปอย่างเหมือนลูกเล็กนะพี่ช้างเหมือนลูกเล็กแต่พอมาขึ้นตาช่าง2กิโลกว่า2กิโล8ถ้าคนตัดมองไปคิดว่าน่าจะไม่ถึงสักโลครึ่งมั้งเพราะว่ามันไว้ดกมากอ
1: ่
0: ะน้ำหนักดีมากๆเลยนะคะตอบโจทย์จริงๆสำหรับคนที่ทำสวนนะคะใครที่ขายผลผลิตโดยการชั่งน้ำหนักคุณใช้เถอะค่ะแบล็คแคทแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันช่วยเนี่ยน้ำสะอาดน้ำใสน้ำหยีทรง4 5 6ภู3ไม่หาน้อยมากอ่ะเมื่อวานได้มา1ลูก6ภูเต็มกล่องเอฟเลยอ่ะกล่องใหญ่มากนะก็เหลือที่บอกพี่ช้างไปกินไหมนั่นแหละมันสุกคาปิงถ้าเมื่อวานคุณไปแล้วเอารถกระบะนี้ได้เป็นคันเลยนะเพราะมันสุกคาปิงทำเงินไม่ทันแล้วก็ยังไม่ได้เป็นภาพที่แบบกองเงินเต็มๆเพราะพี่เกียรติมีสวนต่อไงเมื่อวานอ่ะเมื่อวันศุกร์เนี่ยไปเนี่ยมีสวนแบบต่อคิวจากบ้านนั้นเยอะมากปกติไปสวนน้องน้ำเนี่ย1วันเต็มๆไม่พอนะกับค่ำกับมืดทุกทีเลยนะคะไปแล้วคือ1วันเต็มๆไม่พอเพราะเราต้องไปเดินแล้วมันเดินเป็นเขาๆเลยท่านผู้ฟังสวนนี้เขาอยู่กับเราเขามีใจกับเราแบบกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องทุกรอบไม่มีคำว่าเว้นเลยนะคะแม้กระทั่งแปลงถ้าใครเคยติดตามแปลงนี้เนี่ยแปลงน้ำตกเนี่ยก็คือเป็นแปลงที่ไว้ลูกลำต้นน่ะพี่ช้างเคยเห็นภาพไหม
1: ครับ
0: เขาไว้ลูกลำต้นรอบนี้ไปดูว่าต้นนั้นที่ไม่มีกิ่งก้านสาขาเป็นยังไงแล้วบ้างอะค่ะโหตอนนี้กิ่งก้านสาขาขยายออกเยอะมากพี่ช้างเมื่อ4ปีที่แล้วไว้ลูกตามลำต้นนะคะแต่พอรอบนี้เนี่ยค่ะไปดูในกิ่งก้านสาขาออกเยอะมากนะคะดังนั้นคนที่จันทบุรีเขาถึงบอกว่าเจเนถึงพูดว่าแบ็คแคทอะทำต้นเล็กบ้างไหมเนี่ยมีแต่ต้นอายุ 20-30 ปีที่ไม่มีกิ่งไม่มีก้านเนี่ยทำออกมาให้สวนเขาสวยเป็นสวนใหม่ได้ยังไงเนี่ยพอไปดูแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาไปเล่นสวนทุเรียนเล็กกันทั้งนั้นแหละทำไมแบล็คแคทไม่เล่นทุเรียนเล็กเกี่ยวกับเล่นทุกไซส์อะค่ะแบล็คแคทเล่นได้ทุกไซส์จริงๆท่านผู้ฟังไม่ได้จำเพาะแต่บังเอิญว่าเราตั้งจุดตรงที่ฟื้นฟูต้นไงพี่จาง
1: ครับ
0: เราตั้งจุดตัวเองว่าเราจะอยู่กับคน 70% ที่ทำสวนแล้วไม่สำเร็จแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ทำสวนแล้วไม่สำเร็จมาก่อนเมื่อก่อนทำได้50ตัน
1: ครับ
0: นะคะระบบน้ำไม่มีเลยไม่มีหัวฉีดหัวจุดนี่ไปถึงถามสายตัดมาถึงงงพี่เกียร์บอกผมงงมากขึ้นสวนนี้ไม่มีระบบน้ำได้ผลผลิตแบบนี้ได้ยังไงทุกคนบางคนว่าได้สิเป็นแปลงบนเขาแต่แปลงที่ติดกันก็มีระบบน้ำทุกแปลง
1: แต่ก็ไม่ได้
0: ใช่เขาไม่ได้แบบนี้นะ
1: นี่เลยดูเลยชัดๆเลยตอนเนี้ย
0: เขาไม่ได้แบบนี้นะแล้วก็ต้นสวยมากใบสวยมากเมื่อก่อนลูกอยู่อย่างเงี้ยแล้วบนโด6ลูกคือได้หมดอ่ะแล้วก็แปลงนี้มี30ต้นพี่ช้าง
1: ครับ
0: ตัดไปแล้วเมื่อวาน5ตันยังเหลือบนต้นอีกประมาณ5ตัน
1: 30
0: ต้น
1: แค่30ต้น
0: ใช่แปลงนี้30ต้น
1: แต่แปลงหัวหน้าสถานีอสมท
0: 20
1: ต้น
0: เอาไปเลยค่ะหัวหน้าขา เอาไปเลยแล้วก็ Black Cat เราไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง Black Cat เราไม่เคยทำให้ใครผิดหวังจริงๆนะคะให้ทุกคนใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้แบบปล่อยใจปล่อยชิลได้เลยค่ะนะของหัวหน้าบอกอะไรว่าภรรยาบอกว่าอะไร
1: คือภรรยาไม่ให้ฉีดยาไม่เลิกใช้พวกเคมี
0: ค่ะ
1: ก็เลยบอกว่าหัวหน้าดีใจจังเลยแสดงว่าภรรยารักหัวหน้าอยู่
0: ใช่ เพราะภรรยาคนไหนอยากเปลี่ยนสามีเนี่ย เอายาเคมีให้ใช้เยอะๆใช้งานฉีดสวนเยอะๆนะคะใช้ยาเคมีเยอะๆแล้วเราจะได้เปลี่ยนสามีได้เร็ว

0: นะคะ อ๋อเจ๊สาวสั่งยาราแบ็คแคทมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะใช้คู่กับตัวปุ๋ยแบ็คแคทได้เลยนะเจ๊สาวนะยิ่งถ้าปลูกถั่วปลูกถั่วลิสงอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอดจริงๆนะแบ็คแคทนี่ใช้กับอะไรก็ดีไปหมดทุกเรื่องเลยเหมือนที่พี่โชคบอกแหละว่าของผมนี่ปลูกโอ้มะละกอดกดกไม่รู้จะดกยังไงขนาดผมฉีดคือมันจะมีคนที่แบบว่าเก็บเกี่ยวไม่ทันน่ะพี่ช้างอย่างเช่นฝรั่งอ่ะเขาจะแบบฉีดให้มันน้อยหน่อยหน่องได้ไหมมันดกเกินอ่ะ
1: ครับ
0: ทำไม่ทันอ่ะจริงๆอ่ะเราบอกว่าให้คุณเพิ่มกำลังในการเก็บเกี่ยวดีกว่าเนาะ
1: อ
0: ย่าลดปริมาณการใช้เลย
1: เพราะว่าคือได้เยอะคุณก็ได้ตังค์เยอะ
0: ใช่ประเด็นของเราก็คือเราต้องการรายได้ในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะคะอ่ะสวนนี่นี่ไปสวนตามสวนเจ๊น้ำเสร็จเราไปสวนใครอีกไปสวนพี่นีอ่ะเปิดนันนีก็เล่าไปแล้วของพ่อเกื้อม
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็กลับมาก็ไปสวนพี่ประภาสนะพี่ประภาสนี่อยู่ที่อำเภอวิภาวดี
1: ครับ
0: นะพี่ประภาสอยู่อำเภอวิภาวดีค่ะเพิ่งเป็นลูกค้าใหม่ของเราเลยพี่ช้างมาใหม่สดๆร้อนๆเพิ่งฉีดพ่นไปได้3ครั้งก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเพราะเมื่อก่อนพี่เกจะบอกว่าฉีดให้ครบ7ครั้งก่อนแล้วกันเดี๋ยวหนูไปหาแกกว่าตายแล้วจู่ปุ้ยจังหมาก็จะค้นนัวอีมาอะไรแบบเนี้ยแกก็ว่าเหลือตัวได้หนองเกี้ยมาตัวดื้อมาแล้วว่าเนี่ยว่าพอเราไปชัยยาอยู่แล้วมันเป็นทางผ่าน
1: ครับ
0: ก็เลยแวะหาพี่ประภาสซะเลยนะคะพี่ประภาสนี่คือนักลงทุนเลยพี่ช้างต้นพันต้นละ 1,500 บาท
1: ซื้อต้นพัน
0: 1,500 บาท
1: ครับ
0: เขาเลี้ยงมาแล้ว2ปีฉันจะปลูกเนี่ยแต่พี่ประภาสบอกว่าผมอะผิดพลาดมากๆเลยทำสวนรักสวนมากรักสวนมากๆแต่พอทำสวนมันเจอความผิดพลาดก็คือไปเจออาจารย์อะไรไม่รู้สักอาจารย์หนึ่งอย่าไปออกชื่อเลยเนาะแกก็ว่าอย่างนี้คงใช้น้ำตาลทางด่วนเยอะค่ะเรียกเขียวย้อมใจพี่น้องชาวสวนนี่แหละค่ะคนที่อยากได้ใบเขียวใบเงาใบอะไรเงี้ยแล้วทำง่ายๆราคาถูกๆอย่างเงี้ยก็คือกักน้ำตาลน้ำตาลทางด่วนแหละค่ะทุกคนค่ะและสิ่งที่ตามมากับน้ำตาลทางด่วนก็คือโรค
1: ครับ
0: นะคะกลายเป็นว่าต้นโดนถาก 80%ถากเหลือแค่1 2นิ้วนะต่อต้นคือพรุนเลยอะค่ะมันเป็นโรค
1: ครับ
0: และเป็นจุดที่ทำให้พี่ประภาสเป็นคนหันมาสนใจปุ๋ยแบล็คแคท
1: ครับ
0: แล้วก็ถามว่าน้องเกียร์แล้วมันช่วยได้ไหมอะน้องเกียร์บอกเกียร์ขอเวลาพี่ประภาส7รอบนะพี่นะแต่ต้องใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะทำได้ไหมถ้าพี่ประภาสทำได้ไปกันต่อเลยพอฉีดพ่นไป3รอบตอนนี้เห็นไหมยอดเดินละยอดเดินกระพืดกระพือแล้วค่ะแล้วก็ยอดโอ้แกว่ากระยอดเพลงมาพนีแบ็คแคทผ่านเลยว่ะเขาให้ผ่านแล้วที่จริงเราจะไปตอน7รอบเนาะพอ7รอบนี่คือมันยกหัวแม่โป้งให้2หัวเลยนะคะก็คือผ่านใจสุดๆแต่ว่าไหนๆเราก็ไปทางนั้นแล้วก็แวะเยี่ยมซะเลยนะคะก็ถือว่า1วันแหละกับพื้นที่ชัยยากับพื้นที่วิภาวดีค่ะนะแล้วก็อันนั้นเป็นวันพฤหัสเนาะพอเป็นวันศุกร์วันศุกร์เราก็ไปกันที่อำเภอบ้านนาสารอันนี้เห็นยอดเยอะมากแตกออกมาแบบทุกเห็นไหมยาวเลยใครที่ยืนอยู่หน้าแฟนเพจอันนี้ของพี่ประภาสฉีดพ่นไปแค่3ครั้งค่ะท่านผู้ฟังฉีดคลุมทั้งต้นฉีดทั้งดินฉีดทั้งกิ่งและฉีดชุ่มเลยนะคะกระตุกมาแบบนี้ต้นป่วยอยู่เราก็เห็นยอดเดินแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกเนี่ยถ้าต้นนี้มันไม่ตายอ่ะแบ็คแคทน้องเกียร์นี่คือสุดเลย
1: ก็จะมีลูกให้กินด้วยอ่ะ
0: มีมันคาอยู่คนนั่งผ่ากันตรงนั้นเลยเราก็เกรงใจนะพี่เกียร์ก็นั่งกันตรงนั้นได้กินแล้ว1ลูกมันอยู่ค้างต้นอยู่แล้วพี่เขาก็แกะให้ยอมเสียเลือดนะเมื่อวานนั้นอ่ะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเลยแกะทุเรียนให้น้องเกียร์กินนะคะกับทีมงานเราก็กินกันอย่างอร่อย
1: โดยไม่ได้สนใจพี่เขาว่าเลือดจะออกมากขนาดไหน
0: ไม่ได้สนใจ เพราะเราสนใจในเนื้อทุเรียนม
1: ากนี่คือสภาพต้นใช่ไหมครับที่แบบป่วยเนาะเมื่อก่อน
0: ใช่สภาพต้นนี่คือแบบโอ้นั่นเห็นไหมโดนถากมันเลยเนี่ยสวนเนี้ยจะเหมือนสวนของพ่ออารมณ์ที่พ่ออารมณ์ต้องขึ้นไปบนเขาแล้วถากต้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยเป็นปีปีทำทุกวันแต่ตั้งแต่เจอปุ๋ยแบ็คแคทมานี่หยุดถากไปแล้วเดี๋ยวนี้พ่ออารมณ์นะนั่งหน้าใสผิวใสเลยทุกคน
1: เขาไม่ต้องทำสวนเองครับอยู่บนบ้านดูทีวีครับ
0: ไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องถากแล้วก็บอกตั้งแต่เจอลูกเกียร์นะพ่อไม่ต้องมานั่งถากสวนจนเหนื่อยแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจอันนี้เขาแต่งกิ่งไปประมาณสัก 30% 25% แต่งกิ่งให้เสร็จแล้วก็เราเป็นการกระตุกฉีดพ่นให้เต็มที่คนนี้เขากล้าลงทุน
1: ก็ดูเขาซื้อต้นพัน

0: กว่าก่อนแล้วคร
1: ับเออแล้วเขาบอกเขาเต็มที่จริงๆเขาทำเต็มที่แต่เขาเสียใจที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเขาโดนหลอกแล้วเขาก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าน้องเกียร์จะหลอกพี่ไห
0: ม
1: พี่ช้างบอกเขาหน่อยสิน้องเกียร์หลอกไหม
0: หลอกหลอกให้รักพี่และพี่จะหัวปักหัวปั๊มพี่จะถอนตัวจากคุณแบ็คเก็ตไม่ได
1: ้นะคะ
0: เพราะคุณภาพไม่ได้หลอกด้วยอย่างอื่น
1: คุณภาพปุ๋ยดีมากๆ
0: ครับ
1: ดีมากๆดีจริงไม่รู้จะพูดแบบไหนให้ทุกคนได้เข้าใจว่าสินค้าเราทำมาดีจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มไปเติมอะไรอีกแล้วไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเราจะคุยแค่ชยาเนาะเพราะพรุ่งนี้เราจะเอาบ้านนาสารมาฝากในวันพรุ่งนี
0: ้ใช
1: ่บ้านนาสารเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับพี่ออสบ้านนาสาร รอติดตามวันพรุ่งนี้ถามว่าเอ้าทำไมน้องเกียร์ไม่ไปบ้านพี่ออสไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งเนาะพี่ออสบอกว่าเขาทิ้งพี่ไป1ปีหรือว่าพี่เกียร
0: ์ครับ
1: พี่เกียร์ไม่เข้าสวนพี่ออส1ปี
0: แล้วก็พี่ออสใช้ดีล่ะ
1: ก็พี่ออส
0: ไม่มีปัญหา
1: ก็คือพี่ออสเสียแล้วอ่ะพี่ช้างรู้จักแบ็คแคทมาก็7ปีแล้วอ่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: แล้วน้องเกียร์จะต้องไปอีกทำไม
0: เดี๋ยวไปเจอกันทีเดียวก็22สิงหาแล้วกัน
1: วันที่22สิงหานี่ทุกคนค่ะเราเจอกันนะคะ
0: ครับ
1: แจ้งชื่อและจำนวนคนนะคะให้เราทราบก่อนภายในวันที่20สิงหานี้เท่านั้นนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าน้องจะได้จัดการพื้นที่อาหารไว้คอยต้อนรับถูกนะคะเราจะเป็นงานสัมมนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนที่ใช้อยู่แล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเรื่องของความรู้เข้าไปช่วยเติมเต็มให้เราทำสวนได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะคุยในภาษาที่เราทำงานได้ไม่เป็นภาษาเชิงวิชาการจ๋าจนหัวเรามึนงงไปต่อไม่ถูก
0: ไม่ใช่งานไปขายปุ๋ยแน่นอน
1: ไม่ใช่งานขายปุ๋ย
0: แล้วคุณจะอยู่แบบ ไม่ต้องกลัวว่าจะอึดอัด
1: ไม่อึดอัดแน่
0: ถูกไหมเพราะบางคนเนี้ยไปแล้วแบบเจอพวกเซลล์อย่างเดียวอะ
1: ไม่มีเซลล์มีน้องเกียร์คนเดียวเป็นเซลล
0: ์ขายของอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องไปแลกเปลี่ยนกัน
1: ไม่มีเซลล์แน่นอนไปแลกเปลี่ยนไปพูดคุยเขาเรียกว่าก็เป็นอยู่ในกลุ่ม Black Cat อยู่แล้วส่วนใครที่อยากจะเป็นสมาชิกใหม่เข้ามาก็โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
0: 063 459 6939ครับ063 459 6939หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่เบอร์นี้แหละแล้วก็แจ้งมาเลยชื่ออะไรจะไปกันกี่ท่านนะครับ
1: นี่พอพี่ช้างบอกเบอร์นะพี่เกียร์นึกถึงคำพ่อเคลื่อม
0: ว่า
1: แล้วพอจดทีนึงจ้องตัวอาทิตย์ละจ้องตัวเดือนนึกเลขตัวละครับเกจจกี้อาทิตย์ว่างอีใดครับ
0: ดีนะมีแค่10เลข
1: แล้วพูดเร็ว
0: พ่อ
1: บอกว่าพูดเร็วพ่อจดไม่ทัน
0: ครับ
1: แ
0: ต่ตอนนี้พ่อมีแล้วใช่ไหมเบอร
1: ์คนอื่นแล้วตายายแล้วเลย
0: เบอร์โทรจ้า063 459 6939ก็ไม่ทันหรอกเพราะยังไม่ได้ไปหาปากกากระดาษไง
1: ลุกขึ้นตั้งวะ
0: ยังไม่ได้ไปหาไงคือพอบอกจะบอกเบอร์ตอนนี้กำลังลุกขึ้นกันอยู่ไปหากระดาษอยู่ไหนเอาปากกาไม่ติดอีกละ
1: เออ
0: รอแป๊บนึงเดี๋ยวบอกใหม่ไปหามาให้ครบก่อนเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
1: นะคะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับงานสัมมนานะคะพี่น้องที่อยู่นครศรีธรรมราชอยู่ตรังคือใครที่คิดว่าเดินทางไปร่วมงานกับเราได้
0: เราจะที่สุราษฎร
1: ์ที่อำเภอเมืองนะคะอยู่ที่บ้านดอนเลย
0: โรงแรม
1: โรงแรมนิพาการ์เด้นค่ะท่านผู้ฟังคะห้องเดิมใครที่ไปแล้วปีที่แล้วก็ห้องเดิ
0: ม
1: นะคะโรงแรมนิพาการ์เด้นที่จอดรถกว้างขวางห้องกว้างมากนะอาหารครบนะคะถือว่าเราไปรับความรู้ฟรีนะคะงานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเสียแค่ค่าน้ำมันรถเดินทางมาเท่านั้นพอ
0: ครับพลอยเพื่อนไปก็ได้ครับ
1: พลอยกันเข้ามาค่ะเนี่ยเตรียมกัน
0: เบอร์โทรจ้ะพร้อมแล้ว063 459 6939 063 459 6939
1: ค่ะ
0: นะทันแล้วล่ะ
1: พี่รัฐทักมาบอกสวัสดีครับน้องเกียร์น้องดีเจช้างพี่กำลังเดินทางกลับจากสวนเมื่อกี้เจอกันอยู่แล้วค่ะที่สวนบ้านพี่ครูนะคะ
0: ครับสวัสดีคุณเบสณัฐพลด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหนึ่งสราวุธนะขอเพลง พอใช้ไม่พอโชว์นะครับของน้องนิวพงศกรมาด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าปุ๋ยแบคแคทของเรากับยาเชื้อราแบคแคทวันสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะใครที่ต้องเจอกับอุปสรรคเรื่องของฝนหรือว่าระบบรากโดนแช่น้ำอยู่นะคะคุณแค่ฉีดพ่นลงดินชุ่มๆเลยใช้แค่2ตัวค่ะปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะทำไมต้องใช้คู่กันเพราะว่าตัวปุ๋ยคืออาหารที่ทำให้ต้นของเราเนี่ยไม่ห่อไม่เหี่ยวไม่ทรุดไม่โทรมส่วนยาเชื้อราเป็นตัวที่คอยไปปกป้องหยุดยับยั้งไม่ให้เชื้อรามันกระจายนะคะมันหยุดถ้ามันเป็นแล้วมันหยุดแล้วมันรักษากันไปได้ง่ายนะคะสองตัวนี้แก้ปัญหาได้ง่ายและแก้ปัญหาได้เร็วนะคะไม่เกิน3ครั้งไฟท็อปเทอร่าเน่าอยู่เยิ้มอยู่นะหยุดแน่นะคะส่วนแผลใช้เวลาในการเติมเนื้อนะคะแต่ต้องฉีดพ่นกันไปทุกรอบนะคะฉีดแค่ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเท่านั้นไม่ต้องเติมสารจับใบไม่ต้องเติมปรับสภาพน้ำไม่ต้องอะมิโนไม่ต้องอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเติมแล้วขอแค่มีน้ำเปล่าปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะนะคะน
0: ี่
1: คือสิ่งที่อยากจะมาบอกช่องทางที่ทำงานง่ายสะดวกแล้วก็ลดต้นทุนนะ 1,980 ไม่แพงอย่างที่คิดถ้าคุณไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วตัวนี้ถูกที่สุดแล้วนะคะอัตราต่อถัง 1,000 ลิตรก็คือถ้าซื้อปลีก 3,420 บาทต่อถัง 1,000 ลิตรได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งยาแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบยกลังราคาส่งต้นทุนต่อถังถูกสุดอยู่ที่ 2,060 บาทเท่านั้นเองนะคะคำนวณกันเอาเองสามารถรวมกันมาได้เลยรวมพลกันมาซื้อได้เลยนะคะคุณไม่จำเป็นต้องแอบเพื่อนนะคะใช้ปุ๋ยแบคแคทบอกไปเลยจะทำให้ชุมชนของเราเนี่ยปลอดสารเคมีนะคะปลอดสารเคมีแล้วมันก็จะกันไปเลยหนอนเพลี้ยแมลงก็จะไม่มาในชุมชนเราเลยเพราะต่างคนต่างแข็งแรงมันบินไปที่มันกินง่ายมาที่เรามันกินยากนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ใช้ไปบอกว่าใช้คู่กันแบคแคทกับยาเชื้อราเหมือนน้องจุลีเมื่อกี้ไม่มีเพลี้ยแล้วที่จะมากินใบข้าวมากินรวงข้าวไม่มีแล้วอ่ะโอ้มันหายไปไหนแปลกจังน้องยังบอกแปลกจังไปบ้านพี่ออสก็แปลกจังน้องเกียร์พี่ไม่รู้จักไก่แจ้มาปีนึงแล้วเพลี้ยหอยกับเพลี้ยไก่แจ้ไม่เข้าสวนพี่มาเป็นปีแล้วนะเป็นปีนี่คือถือว่าลดความเครียดไปได้เยอะเลยนะท่านผู้ฟังนะคะดังนั้นใช้เถอะค่ะปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะสองผลิตภัณฑ์นี้นะทำมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสทำสวนและประสบผลสำเร็จและทำสวนแบบปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักเพลงกันแล้วกันนะครับม้อยกับพี่รัฐด้วยนะครับเห็นว่าเคาะแต่จอเคาะแต่ใจรายการดีเจช้างจนติดหวัดดีเจหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: เอาที่บายใจครับงานเพลงของพี่เบาวี1เพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2นะครับ

0: าที่บายใจเลยเอาที่บายใจนะครับนะเอาที่บายใจกันไปเลยนะครับกับเพลงของพี่บ่าววีครับไปกับพี่รัฐด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับบทเพลงนี้จ้า
1: ค่ะคนที่ใช้ปุ๋ยแบคคัทเนี่ยสบายใจทุกคน
0: สบายใจ
1: ทุกคนทุกแปลงนะคะจริงๆเลยที่ไปเยี่ยมชมมานะคะทุกท่านค่ะใช้ตามใครที่ใช้อยู่แล้วยังไปไม่ถูกปรึกษาได้นะคะปรึกษาได้อยู่ด้วยกันได้ส่งภาพส่งบรรยากาศมานะคะน้องสิทธิ์ก็เหมือนกันนะคะตอนนี้กระทุ้งเปิดตาดอกได้เลยนะคะสำหรับส้มโอทับทิมสยามน่าจะวันนี้วันเสาร์น่าจะฟังรายการอยู่นะคะคือให้ไปแบบต่อเนื่องเชื่อเถอะค่ะว่าไม่ทำใครไม่พาใครลงคลองแน่นอนสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทของเรานะคะหลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันมีการพัฒนาคนนั้นคนนี้เกียร์ไม่รู้นะว่าปุ๋ยแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงแต่เกียร์รู้ว่าสิ่งที่เกียร์ทำ
0: คืออะไร
1: เออเกียร์รู้ว่าเกียร์ทำอะไรและเกียร์รู้ว่าเกียร์ใส่ธาตุอาหารอะไรลงไปบ้างมีผลดีกับพืชของคุณได้ยังไงถ้าไม่ดีเรายังเดิมว่าเรายินดีคืนเงินนะคะเราทำงานเราคาดหวังว่าทุกคนต้องได้ผลผลิตที่ดีขึ้นวันนี้ดีใจนะคะที่ได้ยินข่าวจากน้องจุลีว่าจากยางพาราได้50กิโลนะคะ6ไร่ได้50กิโลเป็น85ถึง100กิโลและณปัจจุบันและจากยางเปอร์เซ็นต์ที่20-21%ตลอดปีตลอดชาติทำไมมันมาที่30-31%แบบยืนพื้นได้เลยล่ะนี่คือความสมบูรณ์ที่เราจะหยิบยื่นให้ใครที่ทำสวนยางอยู่มีปุ๋ยแบคแคทแล้วฉีดไปเถอะค่ะยังไม่มีโทรสั่งกันเข้ามานะคะถ้าต้นยางเรามีเชื้อราคุณใช้คู่นะคะแต่ถ้าต้นยางไม่มีเชื้อราอะไรเลยคุณใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทอย่างเดียวพอนะคะน้องหญิงฟังรายการอยู่นะคะจากอำเภอทุ่งใหญ่พรุ่งนี้ถ้าสะดวกนะคะพี่อยากได้ยินเสียงน้องหญิงบอกกล่าวเรื่องของการปลูกยางพาราแล้วเจอปัญหาแล้วพอเราตัดปัญหาด้วยปุ๋ยแบคแคทออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยอยากจะให้แชร์ประสบการณ์เพราะหลายๆคนเนี่ยที่ตัดสินใจซื้อเพราะการแชร์ประสบการณ์ของผู้ใช้จริงพี่ช้างนะคะดังนั้นผู้ใช้จริงนะวันนั้นเขามีปัญหาพอเขาได้ใช้แล้วมันแก้ปัญหาได้เขาก็แค่อยากจะมาบอกทุกคนว่ามันดีจริงนะคุณเอาไปใช้เถอะนะคะแล้ววันนี้พอคุณใช้ดีแล้วคุณเคยเจอปัญหาแบบนั้นคุณก็มาบอกต่อแค่นั้นเองเป็นการส่งข้อมูลให้กันและกันนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเสียหายอะไรมันเป็นเรื่องดีที่เราอยากจะทำให้ความเป็นอาชีพเกษตรกรของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จได้สักทีเถอะค่ะอย่าให้นักธุรกิจอื่นประสบผลสำเร็จอย่างเดียวขอให้อาชีพที่เป็นสันหลังของประเทศชาติเนี่ยประสบผลสำเร็จบ้างจากการที่ได้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นกอบเป็นกำจากปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะ
0: ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งก่อนจากกันวันนี้นะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทที่เบอร์โทร0634596939ครับ0634596939แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับบ่าย 2-4 โมงเหมือนเดิมทางสถานีวิทยุที่คุณกำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับส่วนวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะขอบคุณปุ๋ยแบล็คแคทขอบคุณยารา Black Cat 1ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังรายการกันด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
8: นี้เวลา 16:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันนายกรัฐมนตรีเตรียมปรับปรุงกฎหมายครอบครองควบคุมอาวุธเหมือนก็เสนอให้ครูพกปืนได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าจะต้องมีการเน้นเรื่องการใช้และถือครองอาวุธปืนเบื้องต้นได้หารือกับนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วให้มีการปรับปรุงหรือออกกฎหมายที่ควบคุมเรื่องอาวุธปืนให้เข้มข้นมากกว่านี้และคงเน้นย้ำเรื่องการตั้งด่านตรวจการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ถือว่าผิดกฎหมายส่วนเรื่องการใช้สนามยิงปืนมีระเบียบของกรมการปกครองอยู่แล้วว่าปืนที่ใช้หรือลูกกระสุนต้องเป็นไปตามกฎระเบียบการฝากปืนไว้ที่สนามยิงปืนกระสุนต้องซื้อจากสนามยิงปืนเท่านั้นหากทำถูกต้องตามระเบียบการซ้อมยิงปืนก็ไม่มีปัญหาแต่อย่านำออกนอกบ้านหรือไปในที่สาธารณะส่วนกรณีที่มีบางคนเสนอว่าให้ครูในโรงเรียนสามารถพกอาวุธปืนได้นายกรัฐมนตรีถึงกับสายหน้าและบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธปืนข้อเสนอแบบนี้ไม่ควรมาถามตนเลยด้วยซ้ำส่วนปืนเถื่อนต้องถูกยึดคืนทั้งหมดจะไม่มีการทำให้ถูกต้องหากใครมีปืนเถื่อนอยู่ในครอบครองให้นำมามอบให้กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำว่าปืนเถื่อนเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนกระแสข่าวที่ว่าเด็กผู้ก่อเหตุถูกบูลลี่จากกลุ่มเพื่อนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่าไปคาดเดาสำหรับผู้บาดเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นทราบว่ามีผู้บาดเจ็บวิกฤต2คนยศชนันหารือแผนระยะสั้นมาตรการระยะยาวรับประกันลูกหลานทุกคนปลอดภัยในรั้วโรงเรียนนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนายชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องพิจารณาให้รอบคอบและให้เกิดเป็นแบบแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอีกทั้งจะต้องมีการสื่อสารไปยังผู้ปกครองทั้งคนไทยและต่างชาติเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าในโรงเรียนของประเทศไทยยังสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยไว้ได้วันนี้ได้เชิญหลายกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องมาหารือกันเพื่อแถลงถึงมาตรการเบื้องต้นมีการเสนอ2แผนงานคือแผนการเปิดโรงเรียนในระ ยะสั้นที่จะต้องทำเลยและแผนความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติโดยจะให้เกิดขึ้นภายใน90วันโดยจะนำแผนนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้ทุกกระทรวงสามารถเข้ามาเชื่อมโยงได้แผนการเปิดโรงเรียนจะให้นักเรียนผู้ปกครองครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตสามารถขอความช่วยเหลือได้ทางนี้จะต้องปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะใช้รวมถึงจัดพื้นที่แก่ผู้ปกครองให้สามารถสังเกตลูกหลานได้โดยจะต้องลงทะเบียนผู้ปกครองก่อนขณะเดียวกันจะเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ซึ่งก็จะต้องดูความเหมาะสม
10: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
11: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
12: สนับสนุนโดย
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
14: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
16: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าให้ระวังการขยี้ตาอย่างต่อเนื่องเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าขยี้ตาบ่อยอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่จริงไหมครับ
2: จริงครับเพราะว่าดวงตาเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางมากการที่เราขยี้ตาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาได้หลายอย่างตั้งแต่ผิวกระจกตาข้างสายตาผิดปกติบางคนขยี้รุนแรงจนเลนตาเคลื่อนหรือแม้แต่ทำให้จอประสาทตาฉีกขาดได
1: ้การขยี้ตาก่อให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้ยังไงล่ะครับ
2: โดยทั่วไปกระจกตาดำของคนเราเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่5ชั้นนะครับชั้นที่จากข้างนอกเข้ามาเป็นชั้นที่2เนี่ยถือเป็นชั้นที่เป็นส่วนที่สร้างความแข็งแรงของกระจกตาเพราะฉะนั้น

0: การที่เราขยี้ตาจนทำให้เกิดการเสียหายของผิวชั้นที่2ของกระจกตาเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นในคนที่มีโครงสร้างหรือมีความเสี่ยงของกระจกตาที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือการบิดเบี้ยวของผิวกระจกตาได้อย่างถาวรนะครับ
1: การขยี้ตาที่อาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงเกิดได้กับคนทุกช่วงวัยเลยไหมครับ
0: อาจจะเกิดได้ทุกอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีการขยี้ตารุนแรงแล้วก็ขยี้บ่อยๆส่วนใหญ่เราก็จะมักพบในกลุ่มที่เป็นเด็กหรือในกลุ่ม

0: คนที่มีความเสี่ยงอยู่เดิมเราเรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่าโรคกระจกตาย้วยหรือเคราโตโคนัสหรือแม้แต่คนที่มีความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์อยู่เดิมเช่นในเด็กกลุ่มที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะกระจกตาไม่แข็งแรงหรือกระจกตาย้วยถ้าเด็กกลุ่มนี้มาขยี้ตาบ่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงได้ครับ
1: และปัญหาสายตาเอียงมีข้อเสียยังไงครับ
0: แว่นสายตาที่เขาใช้อยู่เนี่ยมักจะเริ่มไม่ชัดค่อนข้างเร็วนะครับบางคนอาจจะแค่3-4 เดือนหรือ6 เดือนเนี่ยก็มักจะต้องไปเปลี่ยนแว่นตาที่มีค่าสายตาเอียงเยอะขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าตอนหลังจะขยี้ตาน้อยลงแต่ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นภาวะสายตาเอียงเนี่ยก็อาจจะยังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้จนกว่าจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องครับในบางคนที่มีความเสียหายของความแข็งแรงกระจกตารุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดภาวะผิวกระจกตาแตกซึ่งจะทำให้กระจกตาซึ่งเป็นสีใสสีดำที่เราเห็นอยู่เนี่ยเกิดการขุ่นมัวแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็ทำให้ตาบอดมองไม่เห็นได้เลยครับ
1: แล้วสายตาเอียงรักษายังไงครับ
0: แนวทางการรักษาโรคกระจกตาย้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดสายตาเอียงที่เกิดจากการขยี้ตาเนี่ยในอดีตเนี่ยการรักษาเนี่ยจะทำได้โดยการใช้การเปลี่ยนกระจกตาอย่างเดียวโดยรอกระจกตาจากผู้บริจาคในปัจจุบันก็มีในกรณีที่ยังไม่รุนแรงมากก็อาจจะใช้วิธีการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษเพื่อที่จะไปพยุงหรือประคองกระจกตาที่มันเสียหายเพื่อจะรอคิวในการรับการเปลี่ยนกระจกตาในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้เลเซอร์เข้ามาเพิ่มความแข็งแรงของคอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผิวกระจกตาการรักษาก็ถือว่าได้ผลประมาณสัก 70-80% เพราะฉะนั้นการดูแลหรือการป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือตาย้วยหรือกระจกตาเอียงเนี่ยจะสำคัญกว่าการรักษาซึ่งยังถือว่าไม่สามารถรับรองผลหรือได้ประสิทธิภาพสูงอย่างที่เราต้องการครับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำในการปฏิบัติหากเกิดอาการเคืองตาและคันตาไว้แบบนี้ครับ
0: ถ้ามีสาเหตุที่พบได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นช่วงนั้นเป็นช่วงที่มี PM 2.5 สูงหรือว่าขนตาหลุดเข้าไปอันนี้ก็อาจจะสามารถใช้น้ำสะอาดล้างดวงตาหรือหยอดน้ำตาเทียมถ้าอาการคันหรือเคืองตานั้นหายไปก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องไปพบจากสูแพทย์ในคนที่ยังไม่ใส่คันตาหรือมีอาการคันตาที่ค่อนข้างรุนแรงหรือมีอาการคันตาที่เป็นเรื้อรังแนะนำว่าควรจะไปพบจากสูแพทย์เพื่อจะไปตรวจหาสาเหตุของอาการคันตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปตรวจว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระจกตาย้วยหรือกระจกตาโก่งหรือภาวะสายตาเอียงจากการขยี้ตาแล้วหรือไม่ด้วยครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าขยี้ตาบ่อยอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับสามารถแชร์ต่อได้จะเป็นประโยชน์ครับ
1: ลดความเสี่ยงเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: คุณผู้ฟังคะสิ่งดีๆในช่วงนี้นะคะอยากจะมานำเสนอแล้วก็บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจัดสัมมนาจัดประชุมจัดเลี้ยงนะคะวันนี้พร้อมให้บริการแล้วค่ะที่ The Beach Resort and Residence นะคะห่างจากสนามบินชุมพรเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีห้องทากิทากินะคะหรือทากิทากิค่ะพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะรองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง250คนนะคะสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ยังมีคาเฟ่บิสโทรต่อตูนะคะพร้อมให้บริการในช่วงพักเบรกด้วยแวะทานอาหารของหวานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาได้บรรยากาศก็สบายสบายนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีห้องพักวิวทะเลวิวสวยห้องกว้างสะอาดนะคะตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะวันนี้สนใจรายละเอียดก็อย่าลืมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่0654313005นะคะ0654313005นะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยนะคะ The Beach Resort and Residence ค่ะ
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
3: ์บนโซเชียลมีการแชร์ว่ามีการโฆษณารักษาโรคตาด้วยการใช้เหล็กในของผึ้งสกิดที่บริเวณ

0: เปลือกตาอ้างว่าเป็นวิธีการรักษาโรคตาไม่ว่าจะเป็นโรคต้อหรือรักษาตาพร่ามัวได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขามีการโฆษณาใช้เหล็กในของผึ้งสกิดเปลือกตารักษาโรคตาได้นี่จริงไหมครับ
1: ไม่จริงครับจากข่าวที่ปรากฏเนี่ยมีผู้ที่อ้างตนว่าสามารถเอาตัวเหล็กในผึ้งนะครับไปสกิดที่บริเวณเปลือกตาเพื่อรักษาโรคตาต่างๆรวมทั้งโรคต้อเช่นโรคต้อเนื้อต้อกระจกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับการรักษาโรคตาเลยครับ
0: อาจารย์อธิบายเหล็กในผึ้งมีอันตรายต่อดวงตา
1: โดยทั่วไปแล้วเหล็กในผึ้งมีสารพิษบางชนิดอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายในส่วนต่างๆเช่นถ้ากรณีที่เราโดนผึ้งต่อยแล้วก็มีเหล็กในไปฝังอยู่ที่เปลือกตาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทำให้เปลือกตาบวมนะฮะแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนนะครับ
0: ยังมีกรณีที่เกิดอันตรายที่บริเวณกระจกตาดำได
1: ้มีกรณีตัวอย่างอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับที่มีผึ้งไปต่อยบริเวณกระจกตาดำเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือความรุนแรงกับกระจกตาได้มากเลยส่วนที่มีเหล็กในผึ้งฝังอยู่จะเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงทำให้กระจกตาดำซึ่งควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความใสเนี่ยเกิดความขุ่นมัวแล้วก็อักเสบอย่างรุนแรงได
0: ้ดังนั้นหากโดนผึ้งต่อยที่บริเวณดวงตาจึงเป็นอันตรายอย่างมาก
1: ถ้าท่านโดนผึ้งต่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งต่อยที่บริเวณดวงตาเนี่ยจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นะครับเพราะว่าจักษุแพทย์จะต้องส่องด้วยเครื่องมือเฉพาะและก็หาทางที่จะเอาตัวเหล็กในออกจากไม่ว่าจะเป็นบริเวณกระจกตาดำหรือบริเวณเปลือกตาและก็รวมทั้งการให้ยาลดการอักเสบอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบตามมาจนเกิดกระจกตาอักเสบอย่างรุนแรงแล้วก็แม้ว่าจะรักษาให้หายแล้วก็อาจจะหลงเหลือเป็นแผลเป็นที่บริเวณกระจกตาที่จะทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลงได้เลยครับ
0: แล้วการใช้เหล็กในของผึ้งมาสกิดที่บริเวณเปลือกตาก่อให้เกิดอันตรายได้ยังไงบ้างครับ
1: ในกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับการที่นำเอาเหล็กในผึ้งไปสกิดที่บริเวณเปลือกตาก็อาจจะทำให้สารที่มีพิษบางอย่างที่อยู่ในเหล็กในนั้นเนี่ยเกิดปฏิกิริยาที่เปลือกตาทำให้มีอาการอักเสบของบริเวณเปลือกตาได้แล้วก็เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนขึ้นมาได้โดยไม่ได้มีส่วนที่เป็นประโยชน์ใดๆกับการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาเลยครับ
0: แล้วแบบนี้หากเกิดความผิดปกติของดวงตาเช่นมีอาการตาพร่ามัวหรือเป็นโรคต้อแบบนี้ควรทำยังไงครับ
1: ภาวะตาพร่ามัวเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุที่เราพบบ่อยๆก็อาจจะเป็นภาวะสายตาผิดปกติหรืออาจจะเกิดจากโรคของต้อกระจกนะครับต้อหินหรือโรคจอประสาทตาซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและก็รักษาอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย
0: ์ซึ่งในการรักษาโรคทางดวงตาจากสุแพทย์มีวิธีการและเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการรักษา
1: การรักษาโรคตาเราก็จะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มักจะให้การรักษาโดยตรงกับบริเวณที่เป็นต้นเหตุเช่นกรณีที่เป็นต้อกระจกเกิดจากเลนตาที่ขุ่นทางการแพทย์ก็จะมีการไปใช้คลื่นเสียงไปละลายแล้วก็เปลี่ยนเลนใหม
0: ่อาจารย์จึงย้ำเตือนให้ระวังวิธีการรักษาโรคทางดวงตาที่ไม่ได้รับมาตรฐานไม่ได้รับการรับรองและอาจนำไปสู่การสร้างปัญหาใหม่
1: การที่มีการโฆษณาชวนเชื่อว่านำเหล็กในผึ้งหรือวัตถุอื่นๆเนี่ยไปเขี่ยบริเวณอื่นๆเช่นเปลือกตาหรือส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยทางการแพทย์ปัจจุบันไม่พบว่ามีประโยชน์ในการรักษาโรคของตาอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นอาจจะเป็นโทษแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยถูกหลอกนอกจากจะเสียเงินอาจจะเกิดอันตรายจากตัวพิษของเหล็กในและก็ที่สำคัญก็คือสูญเสียโอกาสในการไปรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและก็รักษาอย่างถูกต้องจากจักษุแพทย์ครับ
0: แต่สรุปแล้วที่แชร์ว่ามีการใช้เหล็กในของผึ้งสกิดเปลือกตารักษาโรคตาได้นี่เป็นยังไงครับ
1: ไม่จริงครับไม่สมควรแชร์ต่อและก็ควรจะต้องบอกต่อกันด้วยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่อาจจะเกิดอันตรายและไม่ได้ประโยชน์จากการรักษาโรคตาเลยครับ
0: หาสาเหตุและรักษาอย่างถูกต้องด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดความเสี่ยงต่อร่างกายและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ ก่อนแช

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมัน

0: เนี่ย
1: คุณว่าชาติหน้ามีจริงไหม
2: ผมก็ไม่รู้สินะแต่ที่ผมรู้ก็คือถ้าผมเกิดใหม่ในอีกพันปีข้างหน้าโฟมที่ผมถืออยู่ในมือใบนี้ก็ยังคงเป็นขยะอยู่บนโลกของเรา M-Pod Radio Network ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับพันปีเพื่อโลกของเราในวันนี้และตลอดไป
3: M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
5: บนโซเชียลมีการแชร์10เคล็ดลับอายุยืนตามศาสตร์แพทย์แผนจีนป้องกันไตและสมองเสื่อมบำรุงร่างกายโดยไม่ต้องพึ่งยาและไม่เสียเงินเช่นการเดินช้าๆคลายเครียดร้องเพลงเพื่อแสดงออกทางอารมณ์และการกลืนน้ำลายเพื่อเสริมการย่อยชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์จีนที่คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับที่เขาแชร์10เคล็ดลับอายุยืนไม่พึ่งยาและไม่เสียเงินแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
6: มีทั้งเรื่องที่จริงแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องบางส่วนส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริง
5: 10เคล็ดลับอายุยืนตามแพทย์แผนจีนที่เขาแชร์กันข้อแรกบำรุงตับให้เดินช้าๆเพื่อคลายเครียดและช่วยให้ลมตับไหลเวียนดีขึ้นจริงไหมครับ
6: การเคลื่อนไหวการเดินช้าๆการเดินเร็วการวิ่งก็จะเป็นการคลายเครียดวิธีหนึ่งในทางการแพทย์แผนจีนตับมีหน้าที่ในการควบคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนไหวของชีการไหลเวียนเลือดรวมถึงด้านอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตับทำงานได้ดีการเคลื่อนที่ของชีเหล่านี้ก็จะเป็นปกติ
5: ถัดมาข้อที่2บำรุงไตให้ยืดส้นเท้าขึ้นลงประมาณ 20-30 ครั้งต่อวันการศึกษาจากญี่ปุ่นพบว่าวิธีนี้ส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดจริงไหมครับ
6: ถือว่าจริงค่ะในทางศาสตร์จีนเนี่ยบริเวณส้นเท้าอะค่ะจะมีร่องอยู่ร่องตรงนั้นเนี่ยจะมีจุดฝังเข็มที่เรียกว่าหยงเฉือนซึ่งเป็นจุดแรกเริ่มของเส้นลมปานไตเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายไม่ว่าจะวิธีไหนมันก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือดและที่ในเส้นลมปานนั้นด้วย
5: ข้อที่3บำรุงปอดให้ร้องเพลงเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ช่วยบำรุงปอดได้จริงไหมครับ
6: จริงค่ะเวลาที่เราร้องเพลงหรือว่าได้ฝึกลมหายใจก็เหมือนกับเป็นการฝึกพลังของปอดได้ไปอีกทางหนึ่ง
5: ข้อที่4บำรุงกระเพาะอาหารให้เคี้ยวช้าๆเพื่อการย่อยดีจริงไหมครับ
6: ถือว่าจริงเลยค่ะการเคี้ยวช้าๆหรือว่าการเคี้ยวหลายๆครั้งอะค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยย่อยอาหารได้ดี
5: ข้อที่5บำรุงม้ามให้กลืนน้ำลายเพื่อเสริมการย่อยจริงไหมครับ
6: จริงในทฤษฎีการแพทย์แผนจีนน้ำลายเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีงานวิจัยที่เด่นชัดว่าสามารถช่วยได้โดยตรงแต่ว่าในน้ำลายเนี่ยมีเอนไซม์ก็ถือว่าเป็นการช่วยย่อยอาหารได้ทางอ้อมค่ะ
5: ข้อที่6บำรุงหัวใจหายใจลึกๆเพื่อผ่อนคลายจริงไหมครับ
6: จริงค่ะการหายใจลึกๆจะช่วยทำให้ชีของปอดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็สามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงที่หัวใจได้ดีมากขึ้น
5: ข้อที่7บำรุงลำไส้ควรดื่มน้ำให้เพียงพอจริงไหมครับ
6: จริงแน่นอนเลยค่ะการดื่มน้ำอะค่ะก็เป็นการช่วยในการกระตุ้นการขับถ่ายที่ดีมากเลย
5: ข้อที่8บำรุงสมองให้อ่านหนังสือเพื่อฝึกสมาธิจริงไหมครับ
6: ถือว่าจริงค่ะการอ่านหนังสือช่วยเรื่องของสมาธิได้ดีแล้วก็บำรุงสมองจะทำให้หัวใจมีความสงบมากขึ้น
5: ข้อที่9บำรุงดวงตาให้มองไกลเพื่อลดอาการล้าตาจริงไหมครับ
6: ข้อนี้จริงแน่นอนเลยค่ะทางการแพทย์แผนจีนจะมองว่าดวงตาเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับตับซึ่งการที่เราใช้สายตาเยอะๆเนี่ยทำให้ใช้พลังงานเลือดบริเวณตับมากขึ้นส่งผลให้เลือดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดการเพ่งเล็งก็จะช่วยชะลอหรือว่าช่วยลดการที่เลือดมีการสูญเสียในการจ้องมองหรือว่าช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดมาหล่อเลี้ยงที่ดวงตาได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
5: และสุดท้ายข้อที่10บำรุงกระดูกตากแดดยามเช้าเพื่อพลังหยางจริงไหมครับ
6: ข้อนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องจริงอยู่ค่ะตากแดดยามเช้านะคะในทางศาสตร์จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไตอีกเช่นเดียวกันจริงของไตดีก็สามารถสร้างไขกระดูกได้ดีไขกระดูกก็สามารถไปช่วยเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของกระดูกได้
5: และอาจารย์ยังมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมดังนี้ครับ
6: จากข้อมูลหรือว่าการแนะนำต่างๆในการดูแลสุขภาพนะคะจริงๆแล้วก็เป็นทางที่ดีค่ะแต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยการที่จะทำตามจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมองในแต่ละคนด้วยรวมถึงถ้ามีโรคแล้วก็จำเป็นต้อง หาคุณหมอหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

0: อย่างเป็นระบบค่ะ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์สิทธิ์เคล็ดลับอายุยืนไม่พึ่งยาไม่เสียเงินแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: จริงค่ะแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดแพทย์จีนเราจะมองว่าการรักษาโรคตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมต่างๆให้เป็นปกติโดยเฉพาะเรื่องการกินการนอนที่ดีอะค่ะก็สามารถส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ค่ะ
1: ดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมใส่ใจสุขภาพและอย่าละเลยการตรวจสุขภาพเพื่อการรักษาอย่างตรงจุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
4: สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในเช่นปลายนิ้วเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมองกลางฝ่ามือเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารและสันมือเกี่ยวข้องกับไตและระบบขับถ่ายหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณบดีคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับที่เขาแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในแบบนี้จริงไหมครับ
2: ย้อนกลับไปเมื่อ 3,000 กว่าปีที่แล้วหมอจีนสมัยโบราณก็มีการสังเกตว่าอาการของร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับจุดต่างๆบนฝ่ามือเราอย่างไรเส้นลมปราณหลายๆเส้นพาดผ่านบริเวณมือจนมาถึงปัจจุบันค่ะวิทยาศาสตร์ก็ได้แอปพรูฟให้เราแล้วว่าบนฝ่ามือของเราเนี่ยมันเป็นจุดของเส้นประสาทฉะนั้นเวลาที่เรากระทำลงไปที่ฝ่ามือออกแรงลงไปก็จะเกิดกระแสประสาทเกิดขึ้นจะเกิดการส่งสัญญาณไปยังสมองกับไขสันหลังที่จะส่งคำสั่งไปยังอวัยวะภายในต่างๆของเรา
1: 5จุดบนฝ่ามือเชื่อมโยงระบบประสาทแบบที่เขาแชร์ข้อแรกปลายนิ้วเกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาทจริงไหมครับ
2: อันนี้มีงานวิจัยปลายนิ้วที่มีปลายประสาทต่างๆมันส่งผลต่อการทำงานของสมองรวมถึงการทำงานที่เกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดของสมองด้วย
1: ถัดมาข้อที่2โคนนิ้วโป้งเกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดหากนวดแล้วรู้สึกเจ็บแปลกๆอาจเป็นสัญญาณให้คุณควรพักผ่อนและฝึกหายใจให้ลึกขึ้นจริงไหมครับ
2: ก็มีส่วนจริงเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นเส้นลมปราณของปอดหัวใจพาดผ่าน
1: ข้อที่3กลางฝ่ามือเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารคนที่มีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยมักจะรู้สึกตึงเมื่อกดบริเวณกลางฝ่ามือจริงไหมครับ
2: อันนี้ก็เกิดจากการสังเกตของหมอจีนในสมัยโบราณว่าในบริเวณเนี้ยมักจะเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารถ้ากดไปแล้วตึงเราก็จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องดูอาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย
1: ข้อที่4ขอบมือฝั่งนิ้วโป้งเกี่ยวข้องกับแนวกระดูกสันหลังจริงไหมครับ
2: สายการแพทย์แผนจีนก็ได้กล่าวไว้ว่าบริเวณตรงนี้เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังตั้งแต่ช่วงคอช่วงอกช่วงเอวไปจนถึงก้นกบเลยฉะนั้นถ้าใครมีอาการปวดกระดูกสันหลังไม่ได้หมายความว่าให้กดแค่เท่านี้นะคะแต่ยังหมายความว่าให้เราลุกขยับตัวให้มากขึ้นด้วยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
1: ข้อสุดท้ายข้อที่5สันมือใกล้ข้อมือเกี่ยวข้องกับไตและระบบขับถ่ายหากกดแล้วเจ็บอาจจะสะท้อนถึงการดื่มน้ำน้อยจริงเหรอครับ

0: ันนี้ก็ตรงตามทฤษฎีของแพทย์แผนจีนคนที่ดื่มน้ำน้อยๆมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือกระเพาะปัสสาวะฉะนั้นเวลากดลงไปตรงนี้จะมีอาการตึงอย่างเห็นได้ชัด
1: การกดจุดนวดมือมีวิธีการกดยังไงเหรอครับ
0: เวลากดเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เอานิ้วโป้งของเราอีกด้านนึงของมือของเราเนี่ยกดคลึงลงไปบริเวณฝ่ามือทั่วๆเลยไม่ต้องกดตะบี้ตะบันกดจนเกิดอาการเจ็บปวดถ้าตรงไหนมีก้อนมีการตึงตัวของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อให้เรากดย้ำๆนิดนึงสัปดาห์นึงก็ 1-2 ครั้งครั้งนึงประมาณสัก30นาทีขึ้นไป
1: นอกจากนี้เขายังแนะนำให้สังเกตสีบริเวณนั้นๆหากบริเวณใดมีจุดที่มีสีคล้ำลงหรือซีดผิดปกติอาจเป็นสัญญาณให้เราหันมาใส่ใจอวัยวะที่เชื่อมโยงนั้นๆมากขึ้น
0: จริงเป็นส่วนหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเราควรคอนเซิร์นตรงบริเวณฝ่ามือของเราที่มีสีซีดลงหรือว่าสีคล้ำขึ้นเนี่ยมันมีการอักเสบอยู่เดิมหรือเปล่าแต่ถ้าเรากดแล้วไม่ได้มีการอักเสบปวดบวมแดงร้อนบริเวณฝ่ามือเราค่อยมาคอนเซิร์นที่อวัยวะภายในค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจการกดจุดแบบแพทย์แผนจีนควรหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องด้วยนะครับ
0: บางครั้งภาพหรือว่าสื่อต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงได้ฉะนั้นอยากจะให้ศึกษาจากหนังสือหรือว่าแหล่งอ้างอิงที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนแม้กระทั่งการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็จะทำให้เรากดจุดได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในร่างกายได้นี่เป็นยังไงครับ
0: การกดจุดสะท้อนอวัยวะภายในที่กดบริเวณฝ่ามือของเราเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพของเราได้จริงๆฉะนั้นเรื่องนี้แชร์ได้ค่ะ
1: สุขภาพที่ดีต้องอาศัยการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมและไม่ละเลยสัญญาณอันตรายของร่างกายต่างๆนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

ัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: ขณะนี้เวลา17:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ครูดีๆไว้อีกหนึ่งคนอยากให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดีนายธนพัฒน์อายุ39ปีเล่าว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้คบกับแฟนมาตั้งแต่ปี2552มีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชายหลังจากทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนพูดไม่ออกแฟนเป็นคนอัธยาศัยดีมีแต่คนรักและไม่แน่ใจว่านักเรียนยิงมั่วหรือเปล่าตอนเกิดเหตุแฟนสอนอยู่บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจทั้งเหล่าบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างทยอยเดินทางมาร่วมพิธีโดยชาปนกิจในวันที่13สิงหาคมเวลา 17:00 น.ทบ.โต้กัมพูชาย้ำไทยใช้กำลังตามกรอบของกฎหมายมุ่งเฉพาะเป้าหมายจากกรณีนายเทศเพียบตรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวอ้างถึงหลุมระเบิดความเสียหายต่อโบราณสถานบ้านเรือนและการสูญเสียของพลเรือนกัมพูชาว่าเป็นหลักฐานจากการโจมตีของฝ่ายไทยนั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวยืนยันว่าการใช้กำลังของฝ่ายไทยทุกครั้งดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศมีการกำหนดและตรวจสอบเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความได้สัดส่วนไม่ใช่การใช้อาวุธโดยไม่จำแนกเป้าหมายซึ่งแตกต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนของไทยทำให้ประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมถึงบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าฝ่ายกัมพูชาใช้พื้นที่โบราณสถานบางแห่งเพื่อประโยชน์ทางทหารทั้งเป็นที่ตั้งกำลังที่ตั้งอาวุธใช้เป็นฐานปล่อยโดรนและเป็นพื้นที่ยิงอาวุธโจมตีประชาชนและกำลังฝ่ายทหารของไทยโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายซึ่งจากการนำโบราณสถานมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลต่อสถานะความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศและเมื่อพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งก่อภัยคุกคามฝ่ายไทยจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อยับยั้งโดยใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและพยายามจำกัดความเสียหายต่อโบราณสถานให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ฝ่ายไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อได้จริงและหลักฐานอย่างรอบด้านโดยมาตรฐานเดียวกัน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง Mcord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: ไทยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

เวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของภัยรายวันวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภัยรายวันมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการใช้โทรศัพท์มือถือกับเด็กๆนั่นเองนะครับหลายๆคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงลูกนะครับต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดโทรศัพท์ให้ลูกเปิด iPad ให้ลูกให้ลูกเล่นไปแล้วเราก็ทำงานไปนะครับสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็ก3ขวบแล้ว4ขวบแล้วยังพูดไม่ได้นะครับบางคน5ขวบ6ขวบแล้วยังสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับนั่นก็คือสาเหตุที่มาจากเด็กนะครับที่ดูโทรศัพท์มากเกินไปดูคลิปสั้นมากเกินไปดูการ์ตูนมากเกินไปจนบางทีเนี่ยนะครับก็จะมีการเลียนแบบการ์ตูนไปนะครับพูดจาก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอารมณ์ที่รุนแรงนะครับอารมณ์ก้าวร้าวบางทีเนี่ยเราให้เล่นโทรศัพท์อยู่นะครับอยากจะขอโทรศัพท์คืนเนี่ยนะครับก็มีอาการหงุดหงิดวุ่นวายนะครับนั่นก็คือภัยอีกหนึ่งอย่างที่เกิดจากพ่อแม่นะครับที่มอบให้กับลูกนั่นเองนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับก็ขอให้ใส่ใจการดูแลการเลี้ยงดูลูกสักนิดหนึ่งนะครับอย่าให้ลูกเล่นมือถืออย่าให้ลูกเล่น iPad มากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเสียในอนาคตกับลูกหลานของตัวคนเองนะครับเด็กบางคนกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นไปเลยนะครับเพราะว่าดูแต่คลิปสั้นดูแต่การ์ตูนอะไรเงี้ยนะครับจนไม่ได้รับการฝึกฝนเรื่องของการพูดเรื่องของการใช้อารมณ์จากผู้ปกครองโดยตรงนะครับอันนี้น่าห่วงใยมากๆเลยนะครับนำมาแจ้งนำมาฝากคุณผู้ฟังกันได้รับรู้รับทราบในช่วงนี้ด้วยครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับมาในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับก็ต้องเป็นภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของคุณผู้ฟังนะครับหลายๆท่านนะครับที่ขับรถโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีบอกว่าไปแค่ใกล้ๆเองหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้แหละอันตรายมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจากการสำรวจนะครับก็บอกว่าอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นอยู่แถวบ้านนั่นแหละนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเราไม่คาดคิดไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเรื่องราวของการสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งนะครับก็เพื่อเซฟชีวิตตัวเองจากอาการบาดเจ็บจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็หมั่นคิดกันสักนิดหนึ่งนะครับใส่ใจกันสักนิดหนึ่งก่อนที่จะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกบ้านนะครับสวมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนั่นเองนะครับนำมาฝากนำมาแจ้งเตือนกันในช่วงนี้กับช่วงเวลาของเตือนภัยรายวันครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนและผู้ปกครองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านที่มีลูกอยู่ชั้นอนุบาลอยู่ประถมต้นเนี่ยนะครับบางทีเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยก็นิยมจะให้ลูกเนี่ยนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วตัวเองก็ขับนะครับตัวเองเนี่ยใส่หมวกกันน็อกดีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าลูกที่นั่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่หมวกกันน็อกกันนะครับด้วยเหตุผลหลายประการบางคนบอกว่าหมวกกันน็อกเด็กหาซื้อยากบางคนบอกว่าเด็กไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยนะฮะบางคนบอกว่าเดี๋ยวพอส่งลูกเสร็จแล้วก็จะเกะกะรึงรังนะครับแต่คุณรู้หรือไม่นะครับว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นกับลูกของคุณนะครับเพราะว่าลูกของคุณเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็นั่งด้านหน้านะครับเวลาเกิดชนขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกเราก็จะกระเด็นไปนะครับหัวก็จะไปกระแทกกับรถคันด้านหน้าหรือสิ่งของต่างๆทำให้ลูกได้รับบาดเจ็บได้นะครับฉะนั้นหยุดคิดสักนิดนะครับก่อนที่จะให้ลูกนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับจริงๆแล้วไม่สมควรนั่งหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องนั่งด้านหน้าเนี่ยก็หาหมวกกันน็อกให้ลูกใส่ซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าราคามันอาจจะแพงกว่าหมวกกันน็อกผู้ใหญ่สักนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยเราควรที่จะตระหนักในเรื่องนี้ด้วยนะครับนำมาเตือนนำมาแจ้งกันในช่วงนี้ครับ

ลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะครับก็เนื่องจากในสื่อโซเชียลนะครับมีการโพสต์เรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนหรือว่าบริเวณที่มีทางม้าลายนะครับแล้วก็ผู้ขับรถใช้ถนนเนี่ยนะครับไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ชะลอความเร็วเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มความเร็วในจุดดังกล่าวทั้งที่รถคันอื่นเนี่ยเขาจอดแล้วก็เขารอให้มีเด็กข้ามถนนอยู่นะครับแต่รถบางคันเนี่ยก็ใช้วิธีที่จะบิดด้วยความเร็วสูงเพื่อผ่านพ้นจุดนั้นไปนะครับก็จงเตือนเอาไว้นะครับว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากตัวคุณก็ได้นะครับฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนนะครับต้องมีการเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทางต่อคนที่ใช้ทางร่วมกันกับเราด้วยนะครับโดยเฉพาะทางม้าลายต่างๆเนี่ยนะครับบางทีในช่วงเข้าโรงเรียนตอนเช้าหรือว่าช่วงเลิกเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กๆใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนในจำนวนมากนะครับฉะนั้นเราเองในฐานะที่เป็น

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและอ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
2: โอเครับฟังเสียงเป็นยังไงบ้างทักทายกันเข้ามาได้ทาง Facebook Live นะคะ MCOT News FM 100.5 นะคะค่ะวันเสาร์นี้นะอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะที่เราได้เห็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมตอนนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะคะอาจารย์ที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีนะคะ
3: ค่
2: ะค่ะ
3: รู้สึกหดหู่
2: แล้วก็เสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียครูนะคะแล้วก็แม้แต่ตัวผู้ก่อเหตุเองด้วยนะคะอาจารย์ก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นตอนนี้ก็คาดเดากันไปต่างๆนานาก็คาดการนะคะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็คาดการจากหลักฐานที่เก็บได้จากคอมพิวเตอร์นะคะพยายามจะหามูลเหตุจูงใจที่ก่อเหตุจะได้มาแก้ไขปัญหากันนะคะอาจารย
3: ์
2: ค่ะ
3: ที่แน่ๆเขาต้องมีความกดดันในชีวิตอย่างรุนแรงคุณน้อง
2: ค่ะ
3: นะครับมีสภาพที่ทำให้เขามีความภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า frustration
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็คือมีความคับข้องใจอย่างมากนะครับแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะฮะแก้ไขไม่ได้มันก็เลยมาเลือกวิธีนี
2: ้
3: นะครับแล้วก็แต่ที่ผมสงสัยอยู่ก็คือว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นครู

0: ทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: แล้วที่สงสัยไปมากกว่านั้นเขาใช้ปืนเหมือนกับว่าเขาคุ้นเคยกับอาวุธปืนมากด้วยเช่นเดียวกันไอ้ตรงนี้แหละที่มันอันตรายแล้
1: เพ
0: ว
1: ราะว่ายิงไปแต่ละจุดนี้เข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะ
0: คือไอ้จุดสำคัญเนี่ยผมไม่สงสัยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามัน
1: ย
0: ม
1: ิ
0: ัง น
1: ระยะใกล้เนาะ
0: อยู่ในระยะเผาขน
1: ค่ะ
0: ก็คือเดินเฉียดยิงเลยเนี่ยนะครับมันก็เลยจะใช้คำว่าแม่นยำมันก็ไม่สามารถใช้อย่างนั้นได้เพราะว่ามันไม่ได้มีระยะไกลแต่เขารู้จักการเติมกระสุนใช้แมกกาซีนอะไรพวกนี้ปืนพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ระบบลูกโม่คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นระบบลูกโม่นะฮะมันก็จะมีแค่6 นัดอะไรพวกนี้นะฮะแต่นี่มันเป็นแมกกาซีนแมกกาซีนเนี่ยคือปืนรุ่นพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเติมได้ตั้งแต่40 นัดขึ้นไปนะฮะผมเชื่อว่ารุ่นที่เขาใช้เนี่ยมันน่าจะ50 นัดนะฮะก็ยิงไปก็20 กว่านัดหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะ
1: ยิงไปทั้งหมดโอ้98นะอาจารย์
0: ไม่20 กว่านะฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่ถึงขนาด
1: ไม่ถึงเนาะแต่ว่านับรวมที่อยู่ในกระเป๋าน้อง
0: แต่ที่
1: ค
0: เข
1: ่ะ
0: าเอามาที่เ
1: ค
0: ข
1: ่
0: า
1: ะ
0: เอามาก็คือว่าคือเซตหนึ่งมันจะมี50 นัด
1: ค่ะ
0: เป็นรุ่นนี้นะฮะแล้วเขาก็คงดูลักษณะแล้วเนี่ยเหมือนเขาเตรียมการของเขาไว้แล้วนะฮะเป็นหนึ่งว่าเตรียมการไว้แล้วแล้วก็จะทำสเต็ปไหนก่อนอันไหนหลังนะครับอันนี้ก็ต้องก็ไม่อยากจะก้าวล่วงนะฮะก็ขอให้หาคำตอบให้เจอ
1: ค่ะ
0: พอถ้าเห็นคำตอบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เอาไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อีกส่วนการจะมีผลจากเกมหรือไม่อะไรพวกนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้ข้อมูลที่เขาเรียนรู้จากระบบอินเทอร์เน็ตมันก็มีส่วนที่ทำให้เขานะครับก็เด็กในใบนี้เนี่ยไม่น่าจะยิงปืนเป็น
1: ค่ะเขาดูจากอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็ผม
1: เป็นไปได้
0: ตั้งข้อสังเกตนะครับ
1: ค่ะ
0: ยกเว้นคุณเป็นนักกีฬานักกีฬาเนี่ยในวัยนี้เขายังไม่ให้ใช้ปืนมั้งฮะคุณพ่อ
1: ค่ะ
0: นักกีฬาเยาวชนเนี่ยมันก็ต้อง17 18อะไรพวกนี้นะ
1: มันน้อยมากที่จะคือเรียนรู้การใช้ปืนเนี่ยมันต้องเฉพาะอาชีพเฉพาะคนที่เขามีใบอนุญาตทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปฝึกใช้ก็ใช้ได้นะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วอาวุธปืนเนี่ยเขาคงคือเวลาเขาถือแล้วเขาเปลี่ยนแม็กกระสุนปืนนะคุณอ้อมเวลาเขายืนเหมือนกับเขาคุ้นเคยกับปืนกระบอกนี้ประมาณหนึ่ง
1: ก็
0: คงอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่มันก็เป็นไปได้หมดแหละก็คือว่าในระหว่างที่คุณปู่พักผ่อนนอนหลับอะไรพวกนี้นะครับ
1: คุณปู่มาห้องครัวอ๋อหมายถึงตอนน้องเขา
0: อาจจะ
1: เอามา
0: แอบเอามาทดลองเอามาจับเอามาศึกษาอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องคือพยานแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยต้องเจาะให้ละเอียด
1: ค่ะ
0: สภาพจิตใจของเขาเนี่ยก็มีความสำคัญ
1: ใช่ค่ะอยู่ม.3ในช่วงหัวเรียวหัวต่อเลยนะคะ
0: ม.3มันก็จะต้องขึ้นมัธยมปลายใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาบอกม.3นี่หัวเรียวหัวต่อเลย
0: ระบบเกรดต้องแข่งขันตัดเกรดจะอยู่ห้องไหนจะไปต่อยังไงอะไรพวกนี้มันก็มีผลหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: มันคงไม่ใช่เป็นปัญหาที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่มันสะสมอยู่ในตัวเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ครอบครัวก็สำคัญนะ
1: ค่ะ
0: ครอบครัวก็สำคัญเพราะว่าความห่างเหินห่างไกลมันก็ไม่มีที่ปรึกษาแล้วก็ถ้าดูคุณอ้อมลองนึกดูนะปู่กับย่ากับหลานอยู่ด้วยกันมันมีช่องว่างระหว่างวัยเยอะมากนะ
1: โอ้มีค่ะขนาดอ้อมกับลูกชายบางเรื่องยังตามกันไม่ทันเลยอาจารย์
0: นั่นแหละ
1: มีแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจในรุ่นต่อรุ่นเนี่ยมันหายไป
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่ทางใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะอาทิตย์หนึ่งมาทีหนึ่งก็อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลย

0: ก็เห็นอยู่สงบเสงี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วอีกอันหนึ่งซึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะครับผมไม
1: อ
0: ่
1: าจ
0: ทรา าร บ
1: ย์เดี๋ยว
0: เราจ
1: ต
0: ะ
1: ัด
0: เบ
1: แป
0: ร
1: ๊
0: ก
1: บ
0: ใช
1: หน
0: ่
1: ึ่
0: ไ
1: ง
0: หม
1: เบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าที่เราเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเนื่องจากว่าองค์การยูนิเซฟออกแถลงการเรียกร้องรัฐบาลไทยช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตสําหรับเด็กหลังเกิดเหตุด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเด็นด้วยนะคะ
0: ครับเช
1: ค่
0: ิ
1: ะ
0: ญ
1: สั
0: ค
1: ก
0: ร
1: ค
0: ับ
1: รู่ค่ะ

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะก็ยังมาวิเคราะห์สถานการณ์ในบ้านเราที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะอาจารย์ว่ามันเป็นยังไงคำว่าถอดบทเรียนนี่ก็ไม่อยากจะพูดแล้วนะคะแล้วก็การก่อเหตุของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วก็นับจากกระสุนที่เขาเอามาใน98นัดแต่ใช้ไปจริง20กว่านัดถ้าสถานการณ์ที่คุมไม่ได้เมื่อวานนี้ถ้าคุมไม่ได้นี่ก็จะสูญเสียอีกเยอะเลยนะคะอาจารย
6: ์ใช
5: ่ค่ะ
6: ลักษณะเขายิงเขาไม่ได้กราดยิง
5: ค่ะ
6: เขายิงโดยมีเป้านะฮะมีเป้าหมายเลยคือถ้ากราดยิงเนี่ยมันสามารถที่จะยิงเป็นหมดที่เป็นแม็กได้เลยนะคุณอ้อม
5: มัน
6: ตั้งอัตโนมัติต่อออกแรงได้เลยนะตบตบตบตบตบตบอย่างนี้ได้เลยถ้าปืนลักษณะอย่างนี้ที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตหรือใช้คำว่าสงสัยก็ได้นะฮ
5: ะ
6: ไม่ทราบว่าท่านสืบสวนสอบสวนเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตอันนี้บ้างหรือไม่ว่าถ้าเราดูไทม์ไลน์เขาเริ่มจากที่บ้านก่อน
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
6: เริ่มจากที่บ้านก่อนก็คือคุณปู่กับคุณย่าที่ผมสงสัยก็คืออันนี้เราไม่เห็นว่าในที่พักอาศัยของเขาเนี่ยอยู่ยังไงมีบ้านมีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดต่อกันหรือไม่แล้วตอนเขาลงมือกับปู่กับย่าเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงปืนหรืออย่างไร
5: เขาบอกบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากมีคืออยู่ห่างจากเพื่อนบ้านประมาณ 2-3 หลังอาจารย์มันมีบ้านร้างขั้นอยู่เห็นว่าอย่างนั้นค่ะก็ค่อนข้างจะเงียบเลย
6: แต่เสียงปืนในช่วงเช้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเก็บได้มิดนะคุณน้องนะครับเสียงปืนยิงมันก็ต้องมีเสียงใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
6: คือโดยปกติก็คือแถวนั้นมันเงียบสงบสมมติเนาะ
5: ค่ะ
6: แต่เช้าม
5: ันเช้ามืดด้วยอ่ะเช้ามืดเลยนะ
6: เช้ามืดแล้วมันมีเสียงดังปึ้งปึ้งขึ้นมาสองนัดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับคนแถวนั้นเนี่ยไม่ตั้งข้อสังเกตอันใดหรืออะไรเนี่ยเป็นต้นนะฮะแต่ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าจะได้สืบพยานแวดล้อมก็คือว่าถ้าปรากฏว่าได้ยินเสียงมันก็ต้องมีการเอะใจใช่ไหมฮะอาจจะต้องโทรแจ้งตำรวจแจ้งยามหมู่บ้านหรืออะไรก็สารพัดเนี่ยนะบอกว่าช่วยมาดูอันนี้ไหมนะฮะแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อเกิดที่โรงเรียน

0: ค่อยมาดูที่บ้าน
1: ค่ะ
0: มันไทม์ไลน์นี้มันห่างกันเยอะมากนะคุณอ้อมมันเป็น
1: ค่ะ
0: มันผมว่าตั้ง5-6 ชั่วโมงนะ
1: ใช่เขาก็เข้ามาเคารพธงชาติปกติน
0: ั่นแหละ
1: เข้าเรียนปกติ
0: แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าดูจากข้อมูลที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือมันมีที่เขาไปดูคลิปการกราดยิงใช่ไหมล่ะนะมันก็จะมีสเต็ปอันนั้นมันคือการศึกษาสเต็ปของแต่ละขั้นได้เลยนะในแบบนั้นนี่แหละคือพิษภัยของโลกข้อมูลข่าวสารที่มันไม่มีการควบคุมนะครับแล้วทีนี้เรานึกดูว่าเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอแล้วก็มามีปัญหาที่หนักใจซึ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะไปปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้อะไรพวกนี้นะครับ
1: เราจะต้องจำไว้อย่างเราผู้ใหญ่ว่าปัญหาเล็กของเด็กนะหรือของเยาวชนหรือของลูกหลานคือปัญหาใหญ่ของเขานะอาจารย
0: ์ใช่
1: เรายังอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าฉันจะต้องหาเงินทำงานเนี่ยหนักกว่าปัญหาของเธอปัญหาของเธอเนี่ยมันเล็กน้อยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
0: ใช่และอีกอันหนึ่งนะครับผมอันนี้ขอเรียกร้องเลย
1: ค่ะ
0: คือที่มันมีการบูลลี่หรือว่าการทำร้ายกันได้ในระบบของโรงเรียนมันก็จะมีแก๊งเด็กที่เกเรก็เรียกเด็กหลังห้องเด็กอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็โรงเรียนต้องจับตาดูกลุ่มเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
1: นี่แหละอาจารย์ที่เขาก็จะต้องให้ทางโรงเรียนต้องเดินหน้าต่อนะว่ามีบูลลี่จริงหรือเปล่าเพราะมีบางกระแสบอกว่าน้องเขาถูกรังแกรุนแรงด้วยไถเงินด้วยอันนี้ยังเป็นแค่กระแสมานะจ๊ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ที่แน่ๆนะครับโรงเรียนต้องเปิดข้อมูลเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที
1: ่ค่ะ
0: เพื่อที่จะได้ช่วยกันป้องกันนะครับอย่างน้อยที่สุดเด็กเกเรในโรงเรียนที่มีกลุ่มมีแก๊งยกพวกตีกันหรือไปรีดเงินคนนั้นทำร้ายคนนี้จะไม่ชอบหน้าใครก็ยกพวกไปตีเขาอะไรพวกนี้นะครับอันนี้โรงเรียนต้องสกรีนเอาคนเหล่านี้นะครับแล้วก็มาตั้งการ์ดให้กับเด็กที่ไม่เกเรนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แก้ไขเด็กเกเรนะครับแต่ว่าต้องมีการ์ดที่ป้องกันคนที่เขาไม่เกเรแล้วก็จำกัดพื้นที่ของเด็กเกเรซะแล้วก็จับตาดูพฤติกรรมของพวกเขานะฮะแล้วยิ่งมีเรื่องชกต่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เรามองข้ามไม่ได้นะครับโอ้ยแล้วยิ่งผมเห็นไอ้คลิปที่มันหลุดออกมาที่โรงเรียนอะไรแถวสามเสนนะ
1: ค่ะที่เอาปืนไปตบกัน
0: อันนี้ก็
1: ปืนไปขู่กัน
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเด็กในวัยนี้มันคือแน่นอนอ่ะถ้าเรามองอย่างนี้มันคือพฤติกรรมที่เรียนแบบมาจากภาพยนตร์ด้วยนะครับจากหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่มันมีซีรีส์ที่ออกมาของเกาหลีคุณอ้อมได้ดูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่มันตั้งหน่วยเฉพาะกิจไปปราบเด็กเลวในโรงเรียนอะไรเงี้ยดูแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนโรงเรียนนะคุณอ้อมตั้งเป็นแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับเป็นเจ้าพ่อคุมคนนั้นคุมคนนี้อะไรสารพัดเรื่องพวกนี้ถ้าโรงเรียนแก้ไม่ได้ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาแก้ได้แล้วเขาสามารถที่จะเรียกอะไรล่ะเซฟการ์ดนะฮะเป็นการ์ดที่เซฟให้กับคนส่วนใหญ่ได้แล้วก็ตามเลยฮะตามสแกนดูพฤติกรรมของเด็กที่มันไม่อยู่ในร่องในรอยแล้วพยายามแก้ตรงนี้ซะนะผมว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนก็จำเป็นนะสำคัญอย่างยิ่งยวด
1: ยูนิเซฟก็บอกว่าอันนี้มันกลายเป็นคำถามที่ยากสำหรับพวกเราในฐานะสังคมซึ่งในตอนนี้ที่มีข้อเท็จจริงเปิดเผยมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องประเมินว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้และมีสิ่งใดที่สามารถกระทำได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะคะก็ออกแถลงการเลยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเพิ่มความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตสำหรับเด็กหลังเกิดเหตุด้วยนะคะอาจารย์
0: ใช่แล้วอีกอันหนึ่งคืออาวุธปืน
1: ค่ะ
0: อาวุธปืนเนี่ยต้องมีข้อกำหนดเลยนะครับข้อกำหนดก็คือว่าใครมีอาวุธปืนเนี่ยต้องมีเซฟ
1: ต้องมีตู้เซฟเนาะ
0: ใช่ต้องมีตู้เซฟตั้งรหัสไว้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่เอาไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า

0: ครับมันต้องมีตู้เซฟที่เก็บนะครับรู้แต่เฉพาะตัวเองเท่านั้นที่จะเปิ
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: คือเรื่องพวกนี้มันต้องแก้ตรงจุดนั้นนะครับไม่ก็เห็นไหมครับคือหนึ่งแต่เขาก็แอบดูปู่เขาเก็บอะไรเงี้ยสมมตินะ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วพอเนี้ยพอดีคนสูงวัยแล้วเนี่ยพอดึกดึกดื่นเขาก็นอนแต่เด็กพวกเนี้ยนะครับสมมติว่าเขาติดเกมคุณอ้อมเขาเล่นเกมอยู่เขาก็ศึกษานะครับเอาปู่กับย่าหลับแล้วอ่ะดอดเข้าไปดูสักเอามาดูนะเรียนรู้เลยทีเนี้ยอันนี้แหละครับต้องมีเซฟฮะต้องมีที่เก็บอย่างมิดชิดนะครับเรื่องพวกนี้ต้องออกเป็นข้อบังคับเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่ามันเล็ดรอดออกมาเป็นเพราะปืนที่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและบางโทษเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้มันเป็นมาตรการได้นะครับแล้วบางคนก็บ้าปืนนะฮะมีอะไรเป็นกุลุตน้อยบางคนมี40 กระบอกจะไปเป็นกองทัพที่ไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือถ้าอยากจะสะสมอะไรพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีอย่างนั้นไม่ควรเอาไปที่บ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อือ
0: หรือไม่งั้นก็มีห้องส่วนตัวนะเซฟใหญ่ๆส่วนตัวไว้เลยนะเราต้องมีกําหนดข้อบังคับพวกนี้
1: ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆเนี่ยต้องควบคุม1 คนสามารถที่จะถือครองอาวุธปืนได้จํากัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องมีประวัติที่ชัดเจนคุณอยากจะมีอาวุธปืนไปเพื่อการใดนะครับไม่ใช่ว่าโอเคถ้าเป็นร้านเพชรขายเพชรขายทองอะไรพวกเนี้ยมันอันนี้มันจำเป็นอยู่แล้ว
1: ก็จำเป็น
0: แต่มันก็มีตำรวจอยู่นะไม่นั่ง
1: ค่ะ
0: ที่ร้านจริงไหมฮะคือพวกนี้มันต้องคิดอย่างหลายด้านนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปคือที่ไหนก็แล้วแต่อย่างพวกห้างสรรพสินค้านะฮะสถานศึกษาโรงเรียนโรงแรมอะไรพวกนี้อย่ามองข้ามอ่ะตั้งเลยฮะบานประตูสแกนหาวัตถุทุกที่นะครับเดินเข้าก็ต้องผ่านนะฮะเหมือนเราไปใช้บริการ MRT เห็นไหมฮะต้องเดินผ่านแอดอันนี้นะครับมันไม่แพงหรอกฮะเมื่อเทียบกับการที่จะรักษาชีวิตคน
1: ค่ะ
0: อันนี้จำเป็น
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: ถือว่าเป็นเหตุที่รุนยูนิเซฟออกมาเรียกร้องถือว่าเป็นเหตุที่รุนแรงที่สุดในอาเซียนเลยไหมอาจารย์ที่เกิดขึ้น
0: ที่พารากอนก็เคยเกิด
1: ค่ะแต่ก็ไม่มีความสูญเสียเยอะขนาดนี้นะ
0: ใช่ฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็อย่างว่านะฮะก็คือพารากอนเนี่ย ก็เป็นเด็กอยู่ในวัยใกล้ๆกัน
1: ค่ะ
0: แต่อันนั้นเนี่ยชัดเจนก็คือเป็นพฤติกรรมของการเรียนแบบ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ทีนี้คนที่อยู่ในสถานศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลายองค์ประกอบนะครับแล้วก็มีช่องว่างระหว่างวัย
1: ค่ะ
0: การอบรมอาจจะอยู่ในคนละยุคคนละสมัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการที่จะต้องให้มุมมองนะฮะเป็นที่ปรึกษาเขาได้อะไรพวกนี้น
1: ั
0: ่นแหละ
1: พ่อแม่ผู้ปกครองต้องใกล้ชิดแล้วนะ
0: ก็อันนี้ก็บ้านแตก
1: เขามีข้อจำกัดใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ก็จึงเอามาฝากไว้กับปู่กับย่า
1: ค่ะ
0: ค่ะก็นั่นแหละครับเรายังไงก็โรงเรียนนะฮะโรงเรียนก็คือครูบาอาจารย์เนี่ยต้องใส่ใจลูกศิษย์ของตัวเองมากขึ้นแล้วอีกอันหนึ่งนะครับอยากจะเพิ่มเติมและทำให้ได้สักทีก็คือสัดส่วนครูต่อนักเรียนทุกวันนี้ครูนี่แบกนะคุณน้องบางห้องเนี่ยมีนักเรียน40-50 คน
1: นักเรียนเป็นพันครูมีอยู่หลักร้อยนะคะ
0: นั่นแหละจริงๆครูหนึ่งคนเนี่ยถ้าเอาแบบมาตรฐานนะครับหนึ่งคนเนี่ยดูต้องไม่เกิน25
1: ค่ะ
0: ก็หมายความว่า1 ห้องถ้าสมมติว่ามีนักเรียน50 คนก็ต้องมีครู2 คนอย่างน้อยที่จะต้องดูแลให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็สังเกตลูกศิษย์ลูกหาของตัวเองอย่างใกล้ชิดแล้วก็การเรียนนะการเรียนเนี่ยมันไม่ใช่การให้เกรดพวกเขาแล้วพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่เจ๋งไม่อะไรนะครับการเรียนการสอนหมายความว่าต้องทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจให้ได้ ทำไมเขาได้คะแนนน้อยก็ต้องไปหาจุดให้เจอว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจในจุดนี้ใช่ไหมฮะก็นั่นแหละครับมันไอ้เรื่องพวกนี้ก็ต้องถ้าจะพูดแล้วมันก็เหมือนกับเป็นภาระของครูด้วยในเวลาเดียวกันถ้าเรามองไปมากกว่านั้นนะครับก็คือระบบโครงสร้างทางการศึกษาของไทยก็มีปัญหามันมีการแข่งขันเยอะมีการเรียนที่โรงเรียนก็ไม่จบก็ยังไปติวอยู่ตามห้างอะไรพวกนี้นะฮะมันถ้ามองไปใหญ่กว่านั้นเนี่ยไอ้นี่ก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับแต่เอาเป็นว่าในเฉพาะหน้านี้นะครับก็คือต้องมุ่งหาคำตอบของเคสนี้ให้ได้อย่างถูกต้องและรอบด้านเพื่อที่จะได้ป้องกันแล้วก็เรียนรู้จากเคสเก่าๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเอามาเปรียบเทียบกันซะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าสืบสวนสอบสวนแล้วปิดคดีโอเคเรียบร้อยก็หายไปจากความทรงจำไม่ใช่ไม่งั้นมันก็จะวนกลับมาอีกเช่นเดิมคุณอ้อม
1: ค่ะมันก็ต้องแก้ไขปัญหาและต้องแก้แบบยั่งยืนแล้วก็กระจายออกไปเป็นมาตรการของโรงเรียนอื่นๆด้วยนะอาจารย์ไม่ใช่แก้เฉพาะที่เกิดเหตุนะ
0: ก็ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
1: ค่ะมาตรฐานเดียวกันด้วยนะคะก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านแสดงความเห็นเรื่องนี้เข้ามาต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจจะอ่านไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะก็เป็นความเห็นนะคะอาจารย์ว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะคะช่วงนี้ก็มีความเห็นเยอะมากนะอาจารย์เพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นห่วงเป็นใยเยาวชนแล้วก็เป็นเรื่องสังคมที่ต้องช่วยกันแก้ไขด้วยนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็เห็นคลิปแล้วมันเกิดการเรียนแบบอันนี้ก็จำเป็นนะฮะ
1: โอ้โหตอนนี้คลิปมาเยอะมากเลยค่ะ
0: มันมีการเรียนแบบกันอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะฮะตบกันนะผู้หญิงดึงผมกันหยุมกันอะไรอย่างนี้มันมีมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: คนก็แห่ไปดูอยู่นะแทนที่จะหาวิธีการหรือมาตรการป้องกันไม่ให้มันเกิดนะฮะกับกลายเป็นว่าเข้าไปดูแล้วก็ยอดวิวเยอะก็ตกกันใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันไม่ควรจะเป็นเรื่องนั้นมันต้องให้การศึกษาต้องสร้างความเข้าใจมากกว่าที่จะแห่กันไปดูไปชมในลักษณะแบบนั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะเป็นเรื่องสังคมที่ต้องช่วยกันนะคะมาดูสถานการณ์ยาเสพติดค่ะอาจารย์โอ้โหล่าสุดนะคะเพื่อนบ้านเราแล้วก็มาจับได้ที่ฝั่งบ้านเรานะคะอาจารย์ที่จังหวัดนครพนมตำรวจเปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติลอบขนยาบ้าล็อตมหึมา4ล้านเม็ดค่ะข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งลาวเตรียมขนขึ้นรถที่บ้านท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าจู่โจมค่ะกลุ่มขนยาทิ้งของกลางไว้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ครบทุกคนค่ะส่วนรถต้องสงสัยก็เร่งเครื่องหนีการสกัดเจ้าหน้าที่กำลังแกะรอยขยายผลล่าตัวเครือข่ายอยู่ค่ะอาจารย์4ล้านเม็ดนะคะมาจากฝั่งลาวค่ะ
0: จริงๆยาพวกนี้ไม่ได้ผลิตในลาวนะครับ
1: ค่ะ
0: ผลิตในพม่า
1: แล้วมันล่องมาทางไหนอาจารย
0: ์ก็ข้ามโขงไปหรือไม่งั้นก็ข้ามสะพานนะจริงๆมันก็มีชายแดนตรงสามเหลี่ยมทองคำคุณอ้อมก็คือในลาวเนี่ยจะมีชายแดนระหว่างเขาเรียกว่าท่าขี้เหล็กซึ่งอยู่ในเขตลาดฉานนะฮะส่วนในลาวเนี่ยก็จะมีระหะแขวงบ่อแก้วแล้วก็แขวงหลวงลำธารสาเหตุที่มันทะลักไปทางลาวมากขึ้นก็เพราะว่าในภาคเหนือของไทยเราเนี่ยเรามีกองกำลังผาเมืองที่รักษาพื้นที่ได้อย่างหนาแน่นและเข้มงวดกวดขันถ้าคุณอ้อมสังเกตก็จะเห็นการยิงปะทะกันทุกวัน แล้วก็มีวิสามัญฆาตกรรมไอ้แก๊งไอ้พวกขบวนการขนน่ะถูกยิงตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้การลักลอบขนไปในเขตภาคเหนือมาในเขตภาคเหนือของไทยเนี่ยมันทำยากขึ้นมันก็เลยต้องผ่านเข้าไปในลาวซึ่งหนึ่งแหละนะครับอาศัยว่าลาวเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ปราบยาเสพติดไม่ได้มากมายอันที่สองงบประมาณแล้วก็ความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยีสู้กับพวกแก๊งค้ายาขนยาไม่ได้ นะฮะมันก็เลยทำให้การขนส่งเนี่ย

0: มันทะลักเข้าไปในลาวตั้งแต่เหนือแล้วก็ขนลงไปสู่ภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ของลาวส่วนใหญ่เราก็จะเห็นช่วงแม่น้ำโขงที่อยู่ระหว่างลาวกับภาคอีสานของไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายของการขนยาเสพติดมากขึ้นแล้วคุณอ้อมนึกอย่างนี้นะถนนหนทางจากภาคอีสานเข้ามาในภาคกลางมากรุงเทพทะลุไปที่ทะเลตะวันออกหรือลงไปสู่ใต้อะไรพวกเนี้ยถนนหนทางเนี่ยมันวิ่งฉิวเฉียดวิ่งได้ฉิวฉิวเลยเนี่ยนะฮะแล้ววิธีการของขบวนการพวกเนี้ยมันก็มีการวางแผนกันอย่างเป็นขบวนแต่ที่สำคัญที่คุณอ้อมเห็นในข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือทิ้งของใช่ไหม
1: ค่ะทิ้งของ
0: ไม่โดนจับนะครับเพราะว่ามันมีวิธีการว่ามันจะมีรถคันหน้าเพื่อที่จะดูลาดเราเวลาเข้าขนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รถคันที่สองก็เป็นกองเสริมเพื่อที่จะป้องกันรถคันที่สามนะส่วนใหญ่มันจะมีสามแนวเวลามันขนนะฮะก็วิ่งไปด้วยกันรักษาระยะห่างไอ้คันหน้ามันวิ่งไปมันจะเห็นก่อนนะมีด่านตรงไหนมันก็จะแจ้งไอ้คันที่สอง นะฮะพอมันแจ้งไอ้คันที่สองเสร็จปุ๊บไอ้คันที่สองก็จะไม่วิ่งไปที่ด่านนั้นมันก็จะหาทางแยกออกไปอีกทางหนึ่งแล้วพอไอ้คันที่สองไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งข่าวกันเรื่อยๆไอ้คันที่สามมันก็จะวิ่งตามไอ้คันที่สองไปนี่คือวิธีอ่ะเราจะเบรกก่อนไหมเนี่ย
1: เบรกก่อนค่ะอาจารย์เดี๋ยวมาไล่เส้นทางกันใหม่นะคะสักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะกำลังคุยถึงเส้นทางยาเสพติดนะคะในฝั่งริมแม่น้ำโขงอาจารย์ค่ะ
0: ก็เนื่องจากน้ำโขงเนี่ยมันเป็นชายแดนระหว่างไทยกับลาวมันเยอะนะคุณน้องมัน700กิโล
1: แล้วมีหลายจุดด้วยนะอาจารย
0: ์ก็ไปได้ตลอดเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วที่แน่นอนก็คือว่าฝั่งลาวเนี่ยไม่มีด่านอย่างหนาแน่นแน่นอนเพราะว่าบุคลากรด้านการปราบยาเสพติดเนี่ยรู้ไม่เท่าทันขบวนการขนอยู่แล้วเพราะกระบวนการขนเนี่ยมันมีทรัพยากรมันมีอุปกรณ์ที่เทคโนโลยีมากกว่าไฮเทคมากกว่านะครับอันนี้ยังไม่นับรวมการซื้อบุคลากรมาเป็นสายให้กับตัวเองนะครับก็คือเปิดทางก็ประมาณนั้นคือมันมีทุกที่นะฮะด้วยเหตุนี้เราก็เลยตกเป็นพื้นที่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดมากขึ้นแล้วเป้าหมายปลายทางก็คือมาที่ประเทศไทยประเทศไทยนี่มี มีสถานะเป็นตลาดรองรับและยังมี

0: สถานะเป็นพื้นที่ส่งต่ออีกต่างหากคุณอ้อมพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เรียนรู้เนี่ยนะฮะบางทีมันก็จัดขบวนไปเหมือนขับรถทัวร์ขับรถอะไรนะครับแต่มันก็ส่งข่าวให้กันหมดนะว่ามีด่านอยู่ตรงนี้นะแล้วทุกวันนี้มันมีมากไปกว่านั้นคุณอ้อมเวลาขับรถไปต่างจังหวัดนะเวลาคุณอ้อมใช้เขาเรียกอะไร Google ใช่ไหม
1: GPS นะคะ
0: GPS เนี่ยเขาจะบอกด้วยนะว่ามีงานก่อสร้างอยู่เท่าไหร่มีด่านอยู่ตรงนั้นอยู่ด่านตรงนี้อะไรพวกนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของนักเดินทางเท่านั้นนะครับไอ้พวกแก๊งพวกนี้มันก็เอาพวกนี้มาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้พวกขนเนี่ยมันหาเซฟโซนของมันได้มันหาพื้นที่ปลอดภัยของมันได้มันหาพื้นที่ที่จะส่งผนวกกับว่ายาบ้าในอดีตกับยาบ้าทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตต่างกันมากสมัยก่อนเนี่ยว่าผลิตยาบ้าเม็ดหนึ่งนะฮะมันใช้ฝิ่นเป็นส่วนผสมด้วยยาบ้าหนึ่งเม็ดสมัยก่อนมันผลิตกันเนี่ยมันจะอยู่เม็ดละ14 บาทคุณอ้อม14 บาทแล้วขนมาที่ชายแดนไทยเพื่อที่จะส่งต่อให้พวกนักค้าในประเทศไทยหรือนักขนในไทยต่อได้เนี่ยมูลค่ามันก็จะขึ้นเป็นเม็ดละ40อันนี้คือเมื่อนานมาแล้วนะครับเป็นเม็ดละ40 บาทแล้วถ้าขนจากชายแดนลึกเข้ามาในเมืองยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงขึ้นอย่างกรุงเทพเนี่ยยาบ้าเคยมีราคาถึงเม็ดละ400 บาท
1: ค่ะ
0: คุณลองนึกดูนะฮะผลิตที่เมืองพอกเมืองยางที่เป็นเขตยึดครองของหวาแล้วก็ตั้งโรงงานผลิตยาบ้าโดยเฉพาะมี50 กว่าโรงงานนะครับที่เมืองพอกเมืองยางอยู่ใกล้ๆแม่ฮ่องสอนนั่นแหละนะฮะก็แต่ละแท่นที่มันปั๊มออกมาเป็นเม็ดๆเนี่ยนะครับมันสามารถปั๊มได้ชั่วโมงละ 250,000 ถึง 300,000 เม็ดต่อชั่วโมงแล้วมันมี50 กว่าแท่นที่มันผลิตยาบ้าปั๊มออกมาเป็นเม็ดๆพวกนี้ก็ลองนึกดูทั้งวันทั้งคืนมันจะขนาดไหนนะฮะในสมัยก่อนนั่นนะครับมันแพงแต่ทุกวันนี้นะครับยาบ้าเนี่ยมันเอาสารเคมีตั้งต้นมาจากเคมีพันธุ์ที่ใช้ในทางการเกษตรล้วนๆเวลาซื้อไปก็ซื้อเป็นกลุ่มและเคมีพันธุ์พวกนี้ไม่ใช่สินค้าควบคุมสามารถสั่งได้ไม่อั้นนะครับนั่นแหละฉันทำฟาร์มฉันทำการเกษตรแปลงใหญ่ฉันก็สั่งไปเป็นกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับสังเกตดูได้เลยนะครับอันนี้อยากจะให้ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดหรือฝ่ายการค้าของไทยเนี่ยมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มันมีการส่งเคมีพันธุ์การเกษตรไปเยอะมากผิดปกติอันนั้นสงสัยเลยนะไม่ต้องสงสัยเลยครับมันเอาสารเคมีพวกนี้ไปสกัดเพื่อที่จะนำไปผลิตเป็นยาบ้าทุกวันนี้ยาบ้ามันถึงถูกมากนะครับเม็ดหนึ่งนะฮะต้นทุนการผลิตมันแค่50 สตางค์คุณอ้อมจาก14 บาทเหลือ50 สตางค์นะครับนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมในเนื้อข่าวที่คุณอ้อมอ่านนะมันทิ้งเพราะมันถูกทิ้งก็ไม่เสียดายเพราะว่าถ้ามันรอดมันก็กลับไปเอาใหม่ๆแต่มันก็เรียนรู้แล้วว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้มีด่านพื้นที่ตรงนี้มีการสกัดมันก็จะย้ายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วที่ผมบอกว่ามันมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับคือโดรนตรวจการคุณอ้อมลองนึกดูนะในยามวิกาลตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันส่งโดรนขึ้นไปนะฮะแล้วก็เลาะฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งลาวฝั่งไทยเนี่ยนะฮะคู่ขนานกันไปส่องลงมาจากข้างบนไม่เห็นมีด่านไม่เห็นมีกำลังปราบยาเสพติดอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะส่งพิกัดนัดหมายกันแล้วนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลายาพวกนี้ถ้ามันจะข้ามโขงเนี่ยมันก็ต้องให้คนขนลงเรือแล้วก็พายเรือข้ามฝั่งมาคุณอ้อมแต่ทุกวันนี้เอาใส่โดรนแล้วมาหย่อนลงได้เลยไม่ต้องพายเรืออีกเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละที่บอกว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีพวกนี้ถ้าไม่มีการควบคุมจริงๆนะครับจริงๆในเรื่องในพื้นที่ชายแดนนะฮะพรมแดนระหว่างประเทศหรือฝั่งแม่น้ำโขงอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับที่มันเป็นพื้นที่อ่อนไหวพวกเนี้ย

0: ต้องมีมาตรการไม่ใช่เฉพาะฝั่งไทยนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากฝั่งลาวด้วยเช่นเดียวกันห้ามบินโดรนโดยเด็ดขาดนะครับหรือถ้าห้ามไม่ได้จริงๆก็ต้องมีอุปกรณ์เพื่อตัดสัญญาณควบคุม
1: ค่ะ
0: รีโมทคอนโทรลให้ได้ไอ้พวกนี้แหละครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะสกัดพวกนี้ได้มากขึ้นเพราะชายแดนมันยาวเพราะชายแดนมันยาวปุ๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฮะที่จะขึงกำลังเพื่อที่จะสกัดได้มันจะต่างกับพื้นที่ของกองกำลังผาเมืองเพราะกองกำลังผาเมืองเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นป่าและเขาคุณอ้อมพอมันเป็นป่าเป็นเขาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่บีบบังคับว่าไอ้ตรงนั้นมันปีนขึ้นยากมันก็ต้องหาทางที่มันเดินได้ง่ายอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีการตรวจการอยู่ตลอดเวลานั่นแหละอันนี้แหละฮะสำคัญแล้วก็เชื่อได้เลยครับว่าถ้าอยากจะสกัดยาเสพติดเราไปห้ามไม่ให้มันผ่านเราเนี่ยก็คงลำบากเพราะไอ้คนขนมันก็ต้องขนต่อไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเราขาดอะไรเราก็ต้องสนับสนุนเพื่อให้เราช่วยสกัดอีกทางหนึ่งแล้วอันที่สองนะครับก็คือไอ้พวกที่ทำการค้าไอ้พวกหนีคดีพวกข้ามฝั่งไปอยู่ไปแอบอยู่อะไรพวกนี้นะครับวิธีการหนึ่งที่จะสามารถจับพวกนี้ได้อย่างเร็ววันนะคุณอ้อมตั้งค่าหัวให้เลย ตั้งค่าหัวให้เลยครับก็คือว่าตำรวจลาวท่านไหนหรือคนไหนก็แล้วแต่จับคนนี้ได้นะพาตัวมาที่สะพานพร้อมกับได้เงินรางวัลกลับไปอันนี้นะมันคือปัจจัยแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นในลุ่มแม่น้ำโขงมันมีความร่วมมือระหว่าง6ประเทศอยู่แต่ไม่จำเป็นต้องไปร่วมกับกัมพูชาหรือเวียดนามก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลแต่พื้นที่การผลิตมันอยู่ในพม่าลาวไทยนะครับ และมีความร่วมมือกับจีนอยู่ก็เรียกว่าแม่น้ำโขงปลอดภัยนี่แหละครับเราขอแรงสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากจีนได้เช่นเดียวกันอันนี้แหละมีความสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งผมพูดไปแล้วเคมีพันธุ์ทางการเกษตรต้องควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะไม่ใช่คือที่ผ่านมานี้จับได้เป็นกุลุตนะคุณอ้อมนะอย่างตรงท่าเรือเมืองต้นพึ่งซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเจ้าเว่ยเนี่ยเคยจับเคมีพวกนี้ได้ถึง70ตัน ครั้งเดียวนะ 70ตันนะครับแล้วก็เคยจับยาบ้าที่ขนใส่รถเขาบอกว่ารถเบียร์ลาวนะฮะรถเบียร์ลาวที่เป็นรถพ่วงใหญ่ๆเนี่ยคุณอ้อมแต่ทางการลาวบริษัทเบียร์ลาวบอกว่ามันเป็นรถปลอมก็คือรถเลียนแบบแล้วก็ทำเป็นว่าขนเบียร์ลาวไปแต่ในรถนั้นเป็นกุลุตเลยก็คือยาบ้าล้วนๆกับยาไอซ
1: ์
0: ตรงนี้แหละครับมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความร่วมมือและอีกอันหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยคือการข่าวข้อมูลข่าวสารการข่าวนี่แหละหลักวิธีไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือเลี้ยงโจรไว้เพื่อจับโจรนะครับก็คือบางทีเนี่ยมีการส่งตำรวจรับอะไรพวกนี้แฝงตัวอยู่ในขบวนการพวกนี้ก็มีนะครับอันนี้มีความจำเป็นซึ่งถ้าเรามีในลาวก็ควรจะให้มีนะครับจีนก็ควรจะให้มีแล้วก็พม่าก็ควรจะให้มีแต่มันยากอยู่ตรงที่ว่าไอ้พื้นที่ของว้าแล้วก็พื้นที่ของชาติพันธุ์ในเขตรัชฉานเนี่ยคุณอ้อมอำนาจของรัฐบาลพม่ามันมาไม่ถึงมันก็ยังมีการเคลื่อนที่อิสระแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าอย่างว้าเนี่ยนะครับที่มันผลิตยาบ้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยมันมีกองกำลังที่ใหญ่แล้วอาวุธนั้นมันมาจากจีนฮะก็ต้องคุยกับจีนในเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าอยากจะปราบกันจริงๆแต่การปราบไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยถือปืนไปไล่ยิงเขานะครับมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตของเขาบอกว่าฝิ่นไม่ปลูกได้ไหมเราจะเอาพืชเมืองหนาวมาแทนนะครับอาชีพอื่นเนี่ยเอาไปทดแทนได้ไหมก็มาเรียนรู้สิฮะโครงการหลวงอะไรจากบ้านเราเนี่ยก็เรียนดูได้อะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับมันต้องเอาไปทดแทนเรื่องพวกนี้ แต่ตราบใดที่เขายังผลิตอันนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นเงินเป็นทองและเพื่อเอา

0: บำรุงสร้างแสนยานุภาพในกองทัพเพื่อปกครองตัวเองนะฮะมันนั่นแหละฮะมันก็จะเป็นปัญหาที่มันเป็นห่วงโซ่เดียวกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่พ้นที่จะต้องคุยกับจีนอยู่ดี
1: มันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่าง2ประเทศเนาะก็ต้องมีจีนด้วยนะจัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: Okay.
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูเรื่องของนางองซานซูจีช่วงนี้ข่าวค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันนะอาจารย์ข้อเรียกร้องต่างๆ
0: ครับเชิญครับ
1: สักครู่ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะมาที่สถานการณ์ในพม่าบ้างนะคะล่าสุดนี้สหรัฐและประธานอาเซียนเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะองซานซูจีล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พบกับผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC นะคะหลังจากมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของเธอมานานหลายปีค่ะก็มีแถลงการออกมานะคะจากกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ประธานอาเซียนบอกว่ายินดีกับการเยือนของ ICRC พร้อมทั้งระบุว่าพวกเขาหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอและรวมถึงการดูแลทางการแพทย์สำหรับนางองซานซูจีนะคะเขาก็อยากจะเรียกร้องให้ขยายการเข้าถึงบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในพม่าก็คือหมายถึงนางองซานซูจีนั่นเองนะคะอาจารย์แล้วก็ประธานอาเซียนก็ได้ยืนยันถึงบทบาทของผู้แทนพิเศษของภูมิภาคในการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในพม่าด้วยตามแผนสันติภาพฉันทามติ5ข้อของอาเซียนค่ะแล้วก็หวังว่าผู้แทนพิเศษของกลุ่มเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้เยือนพม่าแล้วก็พบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนางองซานซูจีด้วยค่ะจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์ก็เรียกร้องเยอะขนาดนี้จะทางมินออนไลน์เขาจะมีท่าทียังไงบ้างคะตอนนี
3: ้ผมคาดหวังว่ามันมีสัญญาณบวกจะมีสัญญาณบวกมากขึ้นนะฮะ
2: ค่ะ
3: ก็ถ้าคุณอ้อมสังเกตดูห่วงเวลานะฮะห่วงเวลาที่มันเกี่ยวพันกันก็คือว่าก่อนที่มินออนไลน์จะมาเมืองไทยก็คือวันที่6วันที่7นะครับในฐานะแขกรัฐบาลไทยที่เชิญมาเยือนที่เป็นประธานาธิบดีก็ต้องถือว่าตอนนี้มินออนไลน์ไม่ได้เป็นทหารแล้วนะครับเป็นพลเรือนเพราะว่าคนมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องถอดยศจะไม่มียศทางทหารอีกต่อไปนะครับก็จะเห็นเวลาเราเห็นชื่อเขาจะนำหน้าคำด้วยตัวยูตัวยูนั้นอ่านว่าอูนะฮะอูแปลว่าพนักท่านนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นแค่อูมินออนไลน์จะไม่ใช่ซีเนียร์เจเนอเรลเหมือนเดิมแล้วนะครับ ก็เมื่อเป็นประธานาธิบดีก็ต้องเป็นพลเรือนก่อนที่เขาจะมาเนี่ยเหมือนกับเขาวางสเต็ปไว้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นสัญญาณบวกแล้วก็ไอ้สัญญาณบวกที่มินออนไลน์วางสเต็ปไว้เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับความพยายามของรัฐบาลไทยที่อยากจะเข้าไปมีส่วนนะฮะคำว่าเอื้ออำนวยหรือว่าอำนวยความสะดวกหรือนะครับมีส่วนในการเปิดให้มีการเจรจาปองดองกันในพม่าอย่างเป็นรูปธรรมเราก็จะเห็นไหมฮะสเต็ปก่อนที่มินอองไหลจะมามันก็เปิดเวทีให้กับนางองซานซูจีได้เจอกับผู้แทนของกาชาดสากลเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกอย่างน้อยที่สุดภาพนี้นะครับมันก็เ

เป็นสิ่งที่ทำให้คนในโลกเนี่ยนะฮะที่มีความห่วงใยต่อชะตาต่ออาการความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของนางองซานซูจีก็โล่งอกไปนะครับเพราะว่าสุขภาพยังดียังอยู่ดีอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันก็ถือว่าเป็นจุดที่คลายได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้พอมินออนไลน์มาประเทศไทยสัญญาณบวกมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็มาพูดในความร่วมมือนะครับเรื่องแรงงานเรื่องการเปิดด่านเรื่องการค้าแล้วก็เรื่องความร่วมมือในเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการศึกษาอะไรต่างๆนานานะครับแล้วอีกอันหนึ่งสิ่งที่จริงๆบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นนะฮะที่เรามีความร่วมมือเรื่องสภาพภูมิอากาศแล้วก็อวกาศด้วยนะฮะของกิสดาอะไรเนี่ยนะฮะแต่จริงๆมีความสำคัญนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกปีในช่วงหน้าร้อนเราเจอวิกฤตของหมอกควันไฟนะครับเพราะนั้นความร่วมมือด้านนี้มันก็เลยมีความจำเป็นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมันก็เป็นก้าวย่างหนึ่งครับแล้วก็ก่อนหน้าที่มินออนไลน์จะมารัฐบาลไทยเราเนี่ยก็มีการจัดการประชุมวาระพิเศษนะครับของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแล้วก็มีการเชิญตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกำลังอาวุธมาเจอที่เมืองเป็นพัทยาหรือเปล่านะฮะน่าจะพัทยามารับประทานซีฟู้ดกันเนี่ยนะครับก็เป็นสเต็ปก้าวย่างที่น่าสนใจนะครับถือว่ามันมีกระแสตอบรับจากฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งกันในทางการเมืองได้นะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้คุยกันโดยตรงนะฮะก็เลยมองว่าถ้าสเต็ปต่อไปนะครับก็คือประกอบกับว่าทั้งอเมริกาทั้งอาเซียนเนี่ยนะครับก็ขอให้มีการปล่อยตัวนางองซานซูจีเนี่ยผมคาดหวังว่าจะมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าสเต็ปนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ทีมนะฮะก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับอาจจะเดินทางไปทั้ง10คนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปเจอนางองซานซูจีที่เนปิดอนะครับแล้วก็คงมินออนไลน์ก็คงจะขอให้มีเงื่อนไขในเรื่องของการปล่อยตัวเงื่อนไขของการปล่อยตัวไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือไปที่ฉันทามติข้อแรกก็คือหยุดยิงอย่างสิ้นเชิงแล้วนางองซานซูจีก็จะกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ตามปกติแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าเลือกตั้งเนี่ยมันยังจัดไม่ครบทางประเทศยังมีว่างอยู่เท่าไหร่ล่ะอีก90กว่าตำแหน่งนะครับทั้ง2สภาแล้วก็สภาท้องถิ่นก็ยังว่างอีกหลายร้อยเป็นร้อยกว่าตำแหน่งนะฮะมันก็เลยทำให้ในจุดนี้แหละครับมันจะทำให้เข้าไปสู่โหมดของการประนีประนอมทางการเมืองเกิดขึ้นได้โดยมีประเทศไทยเราได้ปฏิบัติการทางการทูตเชิงรุกที่ปราศจากการแทรกแซงจากมหาอำนาจและพยายามดึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนด้วยกันนี่แหละมาแก้ไขปัญหาระหว่างภายในอาเซียนด้วยกันซะอันนี้ผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะตอนนี้มินออนไลน์ถ้าจะพูดนะครับก็คือว่าเขาสมประโยชน์ของเขาแล้วในแง่ของการครองอำนาจเลือกตั้งก็ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการสงวนในพื้นที่ที่ยังไม่มีการเลือกตั้งมันก็สามารถที่จะจัดพื้นที่สำหรับการเลือกตั้งซ่อมซึ่งนางองซานซูจีก็เคยทำมาแล้วเมื่อปี2012เพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่มินออนไลน์ประกาศว่าปี2027เนี่ยเขาจะจัดเลือกตั้งให้ครบถ้วนในพื้นที่หรือเขตต่างๆที่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็จะเป็นสิ่งที่มาสอดรับกันพอดีนะฮะคาดหวังว่ามันจะมีสัญญาณบวกอันนี้เพราะถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยพม่าลำบากนะครับพม่าจะลำบากกว่านี้เพราะว่าตราบใดที่ยังยิงกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันจะไม่มีโอกาสที่ลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้เลยแล้วทุกคนก็จะผ่านเอาทรัพยากรเท่าที่ตัวเองมีได้หรือสามารถที่จะขุดค้นขึ้นมาได้แล้วเอาไปขาย
นะครับ

0: เอามาขายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เอาเงินมาเพื่อที่จะบำรุงให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่มันดีขึ้นนะคุณอ้อมแต่ต่างฝ่ายต่างเอาไปลงที่อาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เอากลับมายิงกันอีกพวกนี้แหละครับมันก็ต้องเรียนรู้นะผมเชื่อว่าความเป็นเอกภาพนะซึ่งต้องใช้คำว่าในวาระที่เกี่ยวกับปัญหาในพม่าเนี่ยอาเซียนเริ่มมีความเป็นเอกภาพกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการหาวิถีทางอื่นแทนที่จะทำตามข้อเรียกร้องแบบตะวันตกจ๋าแบบมหาอำนาจว่าอย่างนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้ฉันไม่ครบหน้าอะไรเงี้ยครับคือทุกวันนี้มันเกินเงื่อนไขอันนั้นมาแล้วตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เอาภาษีมาฟาดหัวทุกประเทศมันก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้อาเซียนเนี่ยพอมานั่งนึกถึงตัวเองแล้วถึงฉันจะทำดีกับโดนัลด์ทรัมป์ขนาดไหนมันก็ยังเอาภาษีมาฟาดหัวฉันอยู่จะไปฟังทำไมนั่นแหละครับมันคือวิธีคิดแบบใหม่ที่จะทำให้อาเซียนมีความเป็นเอกภาพตรงไหนมีปัญหาอุปสรรคก็ต้องแก้ร่วมกันเพื่อที่ทำให้มันสงบสันติมากขึ้นและเดินหน้าไปในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและพัฒนาร่วมกันแล้วทำให้กลุ่มมันแกร่งขึ้นเพื่อที่จะมีอำนาจการต่อรองในเวทีสากลมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคที่มันเป็นอยู่นี้คือมันไม่ใช่ขั้วมหาอำนาจเดียวแล้วคุณอ้อมมันไม่ใช่โลกาภิวัตน์มันเป็นโลกาที่วิบัตินะฮะมันเป็นโลกาวิบัตินะฮะก็คือฉันไม่อยากปฏิบัติข้อนี้ฉันก็ไม่ทำอะไรนี้เป็นต้นนะอย่างอเมริกาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์มันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปเปิดสงครามอยู่ตรงนั้นเอาไปถล่มอิหร่านแล้วยังตั้งบอร์ดออฟพีซขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถล่มฉนวนกาซาอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นวิธีที่มันวิบัติจริงๆนะครับพอมันโลกมันมีหลายขั้วอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นแหละครับอาเซียนก็ต้องรวมกลุ่มก้อนของตัวเองนะครับเพื่อสร้างเอกภาพให้ได้ในถึงมันจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับให้มันได้ในได้หลายเรื่องแล้วก็เรื่องไหนที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเนี่ยก็กำจัดให้มันน้อยลงซะนะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันให้มันมีความสามัคคีความเกี่ยวในเวทีสากลนี่คือวิธีการที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับอาเซียนได้ในระยะยาวครับคุณอ้อม
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าอีกสักข่าวแม่อาจารย์หรือว่าไปซีดีเลยเรื่องกัมพูชานี่เดี๋ยวเกริ่นไว้ก่อนกัมพูชานะคะล่าสุดนี้ทางด้านของกัมพูชามาอ้างเรื่องหลุมระเบิดซากปราสาทหลักฐานชี้บอกว่าไทยโจมตีทางกัมพูชาก่อนมั่นใจประชาคมโลกที่ตามข้อเท็จจริงนะคะเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องนี้เนาะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ทางโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
6: ใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: กลับเข้ามาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะค่ะมีหลายท่านแสดงความเห็นเข้ามาเดี๋ยวอ่านนะคะก็คุณอิสระชนพี่อิสระชนบอกที่รัฐบาลไทยปูพรมแดงให้พม่าเป็นผลดีกว่าผลเสียไหมครับอาจารย์
1: ผลดีอยู่แล้วครับเพราะ
0: ค่ะ
1: เราไม่ทำอย่างนี้มันก็จะไม่จบไม่สิ้นครับ ปัญหามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือประเทศไทยเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: ถ้าพม่าไม่สงบเรากระทบที่สุดครับ
0: ค่ะพี่สุขภัทรบอกขอความร่วมมือกับผู้นำลาวผู้นำพม่าเรื่องการปราบยาบ้าเขาก็รับปากกับเราแต่ปฏิบัติเขาไม่ช่วยเราเพราะว่าเขามีรายได้จากธุรกิจมืดเหล่านี้เป็นจำนวนมากค่ะอาจารย
1: ์นั้นมันก็ต้องคงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยเราก็มีนะฮะทุกที่แหละครับก็หากินจากเรื่องผิดกฎหมายมันก็มีกันทุกที
0: ่ค่ะ
1: เชื่อว่าถ้ามีปัญหาร่วมกันมันก็ต้องแก้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันต้องอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นนะครับว่าเมื่อแก้ปัญหาแล้วมันจะเกิดผลประโยชน์ขึ้นระหว่างประเทศอันนี้จำเป็นนะครับคือไอ้พวกยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ให้คุณนะทุกที่มันให้โทษหมดเลยนะในเราก็มีปัญหานะครับคนมีคนที่ติดคุกจากเรื่องยาเสพติดในลาวเนี่ย ก็ไม่น้อยนะครับ
0: ค่ะ
1: เฉียดแสนคนอยู่นะคุณอ้อมเห็นประเทศเล็กๆอย่างนี้นะครับก็เขาก็ปราบอยู่ครับแล้วก็เสียงที่ทำมาหากินกับเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะฮะไม่ได้มากเขาถึงมีการจับมีอะไรแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยพอเรามีการตามจับแล้วมีรางวัลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับในการอายัดทรัพย์หรือยึดทรัพย์หลังจากที่มีการขยายผลจากการจับกลุ่มนะครับผู้ที่ช่วยจับกลุ่มเนี่ย ก็จะได้รางวัลตอบแทนนะครับไอ้สิ่งพวกนี้แหละครับมันคือสิ่งที่ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะฮะนั่นคือถ้าตรงไหนมันมีอาชญากรรมเยอะการค้ามันจะเดินได้ปกติหรือไม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วคนที่ปกติธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะครับมันก็คงอยู่กับพวกดงยาเสพติดอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วอันนี้สำคัญนะฮะก็เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยนะไม่งั้นมันก็เต็มไปด้วยอาชญากรรมเนี่ยทั้งประเทศนะเซฟโซนมันก็คงไม่ได้เยอะเหมือนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับนอนหลับอยู่ที่บ้านมันโดนเมาะหัวได้เลยนะครับถ้าอาชญากรมันมากขนาดนั้นก็มองในสิ่งที่ด้านดีฮะด้านไหนไม่ดีก็ช่วยกันกำจัดเป็นหูเป็นตานะฮะเจอกันเขาเรียกว่าศัพท์ของอาเซียนเขาใช้คำว่า constructive engagementนะครับเขาเรียกว่าการเกี่ยวพันระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์มันถึงจะเกิดมิตรภาพนะฮะแต่ถ้าเกี่ยวพันกันแล้วก็บ่อนทำลายกันอยู่ตลอดนะซับบอชาร์ดอะไรพวกนี้นะฮะมันมีแต่ศัตรูเท่านั้นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตอนนี้ไทยกับกัมพูชาเป็นแบบนั้นเราชอบเลย
0: ก็เนี่ยล่าสุดนะคะเนตรเพียตรานะคะรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเขาบอกว่าความจริงไม่สามารถลบได้เพราะหลักฐานที่จับต้องได้ของการโจมตีนั้นส่งเสียงด้วยตัวมันเองนะคะรัฐมนตรีเพียกเนตรเพียกตราเนี่ยเขาพูดถึงหลุมระเบิดที่บอกว่าเกิดขึ้นจากการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 นะคะแล้วก็เศษกระสุนคลัสเตอร์และยุทโธปกรณ์อื่นๆความเสียหายต่อปราสาทโบราณต่างๆรวมถึงปราสาทพระวิหารและปราสาทตาควายบ้านเรือนและทรัพย์สินของพลเรือนที่ถูกทำลายจากการโจมตีเขาอ้างถึงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของพลเรือนเป็นหลักฐานด้วยซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเขียนขึ้นใหม่ได้ค่ะอาจารย์ก็ประมาณว่าโทษไทยเนาะ
1: ก็สิ่งที่เขาเขียนเขาก็ต้องเข้าข้างตัวเองอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่ๆเราจะไปทิ้งระเบิดใส่โบราณสถานทำไม จริงไหมถ้ามองในตรรกะคุณน้อมยังเป็นเหตุและเป็นผลกันเนี่ยแล้วจะไปถล่มทำไมโบราณสถานนะเรามีแต่อยากจะพัฒนาให้มันเป็นมรดกให้กับลูกหลานใช่ไหมสิ่งที่รัฐมนตรีของกัมพูชาเขาลืมไปก็เพราะว่ากัมพูชาได้เปลี่ยนปราสาทพระวิหารเป็นฐานที่มั่นทางทหารนะครับอยู่ข้างล่างเอาทหารมาอยู่ทำเป็นบังเกอร์นะลากอาวุธเข้าไปนะปืนยงปืนใหญ่นะ RPG อะไรต่างๆแล้วคุณก็เอาอาวุธไปซ่อมสุมอยู่ในนั้นแล้วเอามายิงกับเราแล้วจะให้เรานั่งดูเฉยๆหรือจริงไหมคุณน้องก็ในเมื่อว่าคุณเปลี่ยนโบราณสถานเป็นฐานที่มั่นทางทหารแล้วมันก็สถานะมันก็ต้องเปลี่ยนไปจริงๆสิ่งที่ประเทศไทยควรจะตอบโต้นะครับแล้วผมสนับสนุน 100% เลย เดินหน้าครับเอาพยานหลักฐานต่างๆในห้วงที่สู้กันมา2รอบนี่แหละนะครับภาพถ่ายทั้งหลายแล้วก็ที่เรามีนะครับตรงไหนที่ฮุนเซนสั่งให้ไปสร้างบังเกอร์แล้วเอาอาวุธไปซ่อนไว้นะฮะแม้กระทั่งจำได้ไหมฮะไอ้ปราสาทตะควายอ่ะคุณอ้อมที่มันมีระเบิดเป็นพวงอยู่ข้างหลังแล้วก็แล้วโบราณสถานแล้วคุณเอาทหารแล้วเอาระเบิดไปไว้ทำไมจริงไหมฮะก็นั่นแหละปราสาทตาควายทุกวันนี้มันถึงถูกระเบิดจากเครื่องบินที่เรายิงถล่มก็เพราะว่าทหารคุณที่มาสู้รบขัดแย้งกับเราเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะให้ยิงตรงไหนนะฮะก็มันก็เรื่องปกติธรรมดาไหมก็เพราะว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงสภาวะสถานะของโบราณสถานเป็นฐานที่มั่นแล้วมันก็ต้องยิงก็ไม่ต่างตรงเนิน350ปราสาทตาควายนะฮะแล้วก็หลายๆเนินเนี่ยผมไปดูมาหมดแล้วคุณอ้อมบังเกอร์เนี่ยแบบหนามากนะครับก็ลองนึกดูไอ้ตรงเนิน350เนี่ยบังเกอร์มันหนาถึงขนาดว่าเราต้องใช้รถถังยิงตั้ง 4-5 เซตนะฮะมันถึงจะทะลุก็ลองนึกดูนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยหลบกันอยู่ได้ที่เราพิชิตศึกได้เนี่ยก็เพราะว่าเราใช้กลยุทธ์ในการทำศึกที่ผสมผสานกันหลายอย่างมากจนทหารเขมรเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอยร่นหนีลงไปอยู่ข้างล่างนะครับ อันนี้แหละควรที่จะเดินหน้า ทำเรื่องถอดถอนเลยครับมันมีภาพถ่าย

0: ค่ะ
1: อันนั้นมันก็เป็นเขตของไทยด้วย
0: อ๋อ
1: ทหาร
0: อ
1: ด
0: าจ
1: ำ
0: ารย์เดี๋ยวพักให้อาจารย์ดื่มน้ำก่อนพักพอดีเลยค่ะเดี๋ยวมา
1: เช
0: ค
1: ิ
0: ุ
1: ญ
0: ยเร
1: ค
0: ื่
1: ร
0: อ
1: ัง บ
0: เขตแดนนี้ใหม่สักครู่ค่ะ
1: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์ไปต่อเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาค่ะอาจารย์ค่ะ
1: จะปัญหานี้อีกยาวครับถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วมันก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังไปเรื่อยๆตราบใดที่ฝ่ายที่มีอำนาจแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของนโยบายนะครับในเรื่องของการทำศึกสงครามในเรื่องของการเผชิญหน้าในพวกนี้นะครับถ้าไม่ลดปัจจัยเหล่านี้ไม่ลดหรือหยุดการสร้างเงื่อนไขเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยากครับที่จะมานั่งคุยกันได้เป็นปกติก็อย่างที่เคยบอกนั่นแหละก็ตอนมันก็วนมาที่ภาษาพระวิหารอยู่ดีนะครับก็ลองนึกดูนะปีพุทธศักราช2505เขาได้ปราสาทพระวิหารไปเป็นของกัมพูชาไม่คุยกัน10ปีนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในขนาดว่าสมัยนั้นโลกของโซเชียลมันไม่ได้ไปเร็วขนาดนี้นะฮะแล้ว10ปีฮะกว่าจะมาคุยกันได้รู้เรื่องแล้วก็เหมือนกับคิดถึงกันมากเนี่ยนะครับนั่นแหละไอ้ที่ผมเคยเล่าให้คุณอ้อมฟังแล้วท่านผู้ฟังฟังนั่นแหละฮะเสน่หาฉลองเวหานั่นแหละจริงทางไทยเราเนี่ยได้ไปรื้อฟื้นภาพยนตร์เรื่องนี้ทำขึ้นมาให้มันด้วยเทคนิคทันสมัยแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นเอามาเผยแพร่อาจจะจังหวะยังไม่ดีนะครับแต่ว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้กลับมาดีกันแต่ถ้าสถานการณ์ในห้วงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าให้ผมมองเนี่ยมันคงยากอยู่เพราะว่ามันเข้าไปทุกอนูของคนทั้งสองฝั่งสองฝ่ายมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังระหว่างกันแล้วก็ผลิตซ้ำในข้อมูลที่ตอกย้ำถึงความขัดแย้งมันก็เลยยากนะยากอยู่ก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีวิธีที่จะมาคบกันใหม่ได้นะแต่มันมีเงื่อนไขเยอะอยู่นะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากจะเปิดเขตดงเขตแดนนะครับนะฮะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปส่วนไอ้เรื่องปราสาทพระวิหารเนี่ยเรามีภาพถ่ายเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายครับเสนอเลยนะครับเมื่อกัมพูชาเปิดมาอย่างนี้เราก็เปิดกลับไปเลยนะครับแล้วเสนอให้เปิดกลับก็คือขอให้ยูเนสโกถอนสิทธิสภาพมรดกโลกของปราสาทพระวิหารซะเพราะมันได้เปลี่ยนจากโบราณสถานเป็นฐานที่มั่นทางทหารไปแล้วอันนี้ทำเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะไปกดดันฝ่ายกัมพูชาด้วยซ้ำและมันจะเป็นสิ่งที่เราตอกหน้ากัมพูชากลับคืนว่าไอ้สิ่งที่คนกล่าวหาในข่าวอันนี้มันคือเฟคนิวนั่นแหละประมาณนั้น
0: โอเคค่ะจบเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาเข้าสู่ซีรีส์นะคะอาจารย์อารยธรรมในอุตสาคเน EP ที่53เรามาต่อกันเลยค่ะ
1: เรามาถึงช่วงปลายของอยุธยาแล้วนะครับเราคืออยุธยามาถูกพม่าเขาใช้คำว่าเผานะเผากรุงศรีครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกไม่ได้เผานะฮะกวาดต้อนคนนะครับมาครั้งที่สองในเผาราบเลย

ราพนาศูนย์เลยมันก็เลยทำให้แต่ไม่ใช่ว่าพม่าเนี่ยอยู่ๆเขาทำได้นะคุณอ้อมคือตั้งแต่มันมีราชวงศ์สุดท้ายของพม่าเกิดขึ้นนะครับก็คือราชวงศ์คองบองคองบองพอฟื้นฟูอำนาจพม่ากลับขึ้นมานะครับโดยกษัตริย์ของราชวงศ์คองบองพระองค์แรกเนี่ยก็คืออลองพญาอลองพญาเนี่ยพอขึ้นสู่อำนาจนะฮะก็มองเลยว่าจะต้องสถาปนาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรของตัวเองและวิธีการที่จะสร้างให้มีความมั่นใจว่าราชอาณาจักรของพม่าในภายใต้ราชวงศ์ของอรองพญาที่เรียกว่าคองบองเนี่ยมันก็ต้องกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามภัยคุกคามก็คือว่ามีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจมีกำลังคนมีกำลังทหารมีแสนยานุภาพพร้อมที่จะพร้อมเมื่อไหร่ก็จะกีฬาทัพไปบทขยี้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้อลองพญาเนี่ยคุณอ้อมตั้งพอตั้งขึ้นมาเป็นราชวงศ์ของตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งปณิธานส่วนตัวเลยจะต้องยกทัพมาจับศึกแล้วก็โจมตีกรุงศรีอยุธยาก็ลองนึกดูนะครับปี2000เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะ2302ปีพุทธศักราช อลังพญานี่ยกทัพมา 40,000 กว่าคนนะทหารแล้วก็มาโจมตีกรุงศรีอยุธยาโดยมีราชโอรสนะก็คือเจ้าชายมังละเนี่ยของพระเจ้าอลังพญานี่นะครับเป็นทัพหน้าแล้วก็มาทำศึกสงครามกันอยู่ได้ข้ามปีมานะฮะถึงช่วงต้นปี2303นะฮะก็มาตั้งอยู่ภายในพระนครนะครับแล้วก็อาศัยความแข็งแกร่งแต่ทีนี้เนื่องจากว่าฝ่ายของเราเนี่ยเราคือที่เราไปเราจะเห็นภูมิประเทศนะฮะที่อยุธยามีก็คือมีทั้งแม่น้ำนะมีทั้งคลองมีทั้งกำแพงเมืองมีทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันก็เลยถือว่าเป็นปราการที่แข็งแรงมั่นคงมากนะฮะก็คือกำแพงเมืองเนี่ยเป็นการป้องกันพม่าไม่ให้เข้ามาได้นะครับแล้วประกอบกับว่าในห่วงเวลาที่มันทำศึกสงครามที่มันลำบากเนี่ยมันก็คือหน้าฝนนะฮะก็ทำสงครามกันได้ไม่ยาวนานนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าอันนี้เป็นข่าวที่พม่าต้องถอนทัพกลับไปก็เพราะว่าอลองพญาไปชวนผมเชื่อว่าเป็นไข้ป่ามาลาเรียแต่ในประวัติศาสตร์เขาไม่ได้บันทึกละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่มีข่าวว่าไปชวนแล้วก็สิ้นพระชนในระหว่างเสด็จกลับไปที่พม่าเสด็จกลับไปที่หงสาวดีนะฮะก็เลยทำให้ในระหว่างระลอกแรกที่มาเนี่ยก็ล้มนะฮะแผนนี้ก็คือไม่ประสบความสำเร็จแต่เนื่องจากว่าโอรสของพระองค์ก็คือพระเจ้าต่อมาก็คือกษัตริย์เนี่ยนะฮะก็คือพระเจ้ามังละเนี่ยนะที่เป็นทัพหน้ามาในห่วงปี2302 2303เนี่ยนะครับก็ได้มีประสบการณ์ตรงและว่าชัยภูมิเป็นยังไงอยุธยาเนี่ยป้องกันตัวเองแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยต้องเตรียมการนะครับแล้วก็พอขึ้นครองราชนะขึ้นครองราชเมื่อปี2306นั่นหมายความว่ามังละเนี่ยขึ้นมาครองราชเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าคือเขาใช้คำว่าอะไรนะก็คือสานต่อพระราชปณิธานของพระบิดานะฮะก็คือจะต้องตีอยุธยาให้สำเร็จให้ได้ก็เลยมีการวางแผนที่ละเอียดรอบคอบและรอบด้านมากตีขนาบเลยนะตีจากทางเหนือก็คือเข้ามาสู่ล้านนาจากล้านนาก็เข้าไปยึดหลวงพระบางยึดร้านช้างอะไรพวกนี้คุณอมอันนี้คือมาจากทางเหนือครับส่วนอีกทัพหนึ่งเนี่ยก็มาจากตะวันตกนะฮะก็ไปยึดเอามฤทธวายของสยามของอยุธยาสมัยนั้นก็ทำอย่างนี้มานะครับก็คือตั้งแต่ปี2307ก็ลองนึกดูนะค่อยๆยึดตรงนั้นยึดตรงนี้แล้วก็กวาดต้อนคนมาเรื่อยๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่กวาด

0: อนมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ทหารก็ไม่ได้เป็นกำลังพลนะฮะแต่ก็จะเป็นพวกที่ทำเสบียงขนเสบียงปลูกพืชเก็บอะไรสารพัดเนี่ยเพื่อมาบำรุงกองทัพให้กับมังหลักนะฮะส่วนทัพทางเหนือเนี่ยก็จะมีก็คือมีแม่ทัพนะฮะก็คือเดี๋ยวนะระลึกชื่อกันนะเนเมียวสีหบดีนะครับยกมาทางเหนือส่วนมังละเนี่ยยกมาทางตะวันตกก็ประสานกันมานะครับค่อยๆกวาดมาเรื่อยๆจนมาโอบล้อมอยุธยาสำเร็จนะครับก็คือถ้ามาจากทางตะวันตกเนี่ยก็ลองนึกดูนะฮะตีหัวเมืองต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีทางใต้ก็จะเป็นชุมพรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือมังละนะฮะยกทัพมามังละเนี่ยพอ เป็นกษัตริย์เนี่ยก็เลยใช้พระนามว่ามังมหานรทานะครับส่วนเนเมียวนะฮะที่ยกมาทางเหนือนะยึดล้านนาล้านช้างมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็มาบรรจบกันแล้วก็ตีได้สุโขทัยสวรรคโลกจนมาถึงนครสวรรค์และอ่างทองก็มาประชิดกันพอดีนะปี2308ก็เริ่มตั้งทัพรอบกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีเสบียงกลังมีกำลังคนมีทหารมีอะไรเนี่ยครบถ้วนเลยคุณอ้อมแล้วก็พอขยับเข้ามาลึกเข้ามาเนี่ยฮะอย่างมังมหานรทาเนี่ยก็หลังจากที่ยึดมาจากตะวันตกนะก็โอบล้อมเข้ามาที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตีกรุงธนและนนทบุรี
1: ค
0: ่ะแล้วนี่แหละครับมันก็เลยมีการล้อมกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลาถึง14เดือนไม่ได้ลบพุ่งนะแต่เตรียมเสบียงกลางมาเป็นกุลุตแล้วก็พอล้อมอยุธยาก็ลองนึกดูคุณอ้อมคนที่อยู่ในเมืองอยุธยาไม่ใช่คนน้อยๆก็ต้องอยู่ก็ต้องกินก็ต้องใช้ใช่ไหมฮะพอถูกปิดล้อมนั่นแหละครับก็จะมีวิกฤตเรื่องเสบียงอาหารเรื่องอะไรต่างๆนานาแล้วก็ยังมีไส้ศึกนะครับมีขุนนางที่ทรยศมาเข้ากับอีกฝ่ายนึงอะไรพวกนี้นะครับก็มาบรรลุผลก็คือตีกรุงศรีอยุธยาสำเร็จในปีพุทธศักราช2310หลังจากที่ปิดล้อมอยู่ถึง14เดือนเยอะอยู่นะ14เดือนเนี่ยก็คือเกิน1ปีนะก็คือไล่เรียงมาเลยฮะก็คือปิดล้อมตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2309แล้วก็มาพิชิตศึกเผากรุงศรีได้สำเร็จก็เดือนเมษาปี2310นะครับก็ในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างนั้นเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของอยุธยาแต่ในระหว่างที่พม่าล้อมกรุงศรีเนี่ยนะครับก็มีแม่ทัพที่อยู่หน้าด่านอยู่แนวเผชิญหน้ากับกองทัพพม่าซึ่งก็คือเจ้าเมืองตากซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชจะมีสมเด็จเนี่ยนะสมเด็จพระบรมราชาที่4นะครับได้ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาก่อนที่จะยึดพม่าก่อนที่จะยึดกรุงศรีนะฮะในห้วงปี2309เนี่ยตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาออกจากอยุธยามาทางนครนายกต่อมาที่ปราจีนบุรีอันนี้มีบันทึกการตีฝ่าวงล้อมเลยนะฮะฉะเชิงเซามาที่ชลบุรีและระยองแล้วก็ตรงนี้แหละเนื่องจากว่าบ้านเมืองมันละสับละสายเพราะว่าอำนาจศูนย์กลางที่อยุธยาเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วก็เลยเกิดนักรบขึ้นมาใหม่นั่นแหละครับก็คือพอผ่านเมืองต่างๆเนี่ยก็คือรวบรวมกำลังคนมาเรื่อยๆแล้วก็มาสร้างทัพใหญ่ขึ้นแล้วก็เข้าไปยึดจันทบุรีเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นยุทธภูมิเป็นชัยภูมิที่สามารถที่จะสั่งสมกำลังอาวุธและกำลังคนรวมไปถึงทัพ

ืออะไรพวกนี้ก็จัดตั้งกันที่นี่คุณอ้อมเจ้าตากเนี่ยถ้านึกออกไหมฮะก็คือทุบหม้อข้าวเลยนะครับก็คือว่าต้องยึดจันทบุรีให้ได้ก็ใช้เวลาอยู่นานนะตีฝ่าวงล้อมมาตั้งแต่ปี2309แล้วก็สร้างสมพลังกำลังคนทหารแล้วก็ฝึกยุทธฝึกอะไรต่างๆมาด้วยเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยก็เลยยึดจันทบุรีได้นะฮะในกลางปี2310นั่นหมายความว่าเดือนมิถุนาก็คือว่ากรุงศรีอยุธยานี้แตกได้2เดือนกว่ามาแล้วนะครับก็ยึดจันทบุรีก็เลยมีการฝึกทหารที่เป็นขบวนที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีการเสริมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์นะฮะพวกดาบพวกขอพวกง้าวพวกอะไรพวกปืนพวกอะไรทั้งหลายแหละรวมไปถึงการสร้างกองทัพเรือขึ้นมาใช้เวลา3เดือนคุณอ้อมพอ3เดือนเสร็จปุ๊บนั่นนะครับทัพของเจ้าตากเนี่ยก็เดือนตุลาคมปี2310นะครับก็ยกกองทัพเรือจากจันทบุรีไปที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ยึดกรุงธนบุรีเป็นชัยภูมิแล้วก็ไปยึดค่ายโพ3ต้นและสามารถปราบพม่าได้แต่จริงๆพม่าส่วนใหญ่หนีกลับไปหงสาวดีแล้วก็กองกำลังที่พิทักษ์หรือว่ารักษาอยุธยาก็ถูกปราบโดยกองทัพของเจ้าตากนะครับก็คือถ้าเป็นวันตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ก็คือวันที่6เดือนพฤศจิกายนปี2310นั่นหมายความว่าใช้เวลากอบกู้ก็คือ8เดือนเมษาเดือนพฤศจิกาก็กู้คืนมาได้ก็คือยังไม่ทันข้ามปีก็สามารถกู้ได้แต่อยุธยาเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ถูกทำลายนะครับพออยุธยาถูกทำลายนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุผลให้มีการอพยพผู้คนที่ยังมีอยู่เหลืออยู่รวมไปถึงทรัพย์สินที่ยังคงหลงเหลือเนี่ยนะครับมาที่ราชธานีแห่งใหม่ซึ่งก็คือกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรและพระเจ้าตากก็ปราบดาพิเศษขึ้นของราชในปลายปี2311นะครับก็นี่คือที่มาที่ไปของการเริ่มต้นของกรุงธนบุรีนะครับส่วนกรุงธนบุรีมีการจัดกำลังยังไงป้องกันยังไงทำศึกสงครามยังไงขยายอาณาเขตตีเมืองกลับขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ื่องของมังคุดกับเม็ดขนุนสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับค่ำคืนวันเสาร์ที่8สิงหาคมพ.ศ.2569อยู่กับปู่ลกเบี้ยวยุวดีเลืองฉาย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะขนุนแหมหลายบ้านปลูกนะคะขนุนทางภาคอีสานเรียกว่าบักมีภาคเหนือเรียกว่าบ่าหนุน12ปันนาเรียกหมากมี่หรือหมากหนุนกาญจนบุรีเรียกกระนูภาษาไทยใหญ่เรียกลางเป็นไม้ผลยืนต้นที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้แล้วก็แพร่มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมมากในคาบสมุทรมาลายูแต่ก็ไม่ได้ปรากฏชัดนะคะว่าเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไรค่ะขนุนนั้นเป็นไม้ยืนต้นที่พบเห็นโดยทั่วไปนับเป็นต้นไม้ที่มีบทบาทมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลค่ะที่มีการนำเอารากและแก่นของขนุนมาต้มเพื่อเป็นน้ำย้อมสบงจีวรของพระสงฆ์ตั้งแต่สมัยนั้นชื่อเรียกอีกอย่างว่าหมากลางคือรากเนี่ยเขาใช้ย้อมผ้าสบงจีวรของพระสงฆ์โดยต้มเคี่ยวให้ได้สีนะเป็นน้ำเหลืองๆออกมาที่เรียกกันว่าสีย้อมฝาดหรือกาสาวพักนั่นแหละค่ะแล้วเอาผ้าลงไปย้อมกลายเป็นจีวรส่วนสรรพคุณทางยา ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะมันเป็นยากินแก้ท้องเสียแก้ไข้บำรุงเลือดและขี้เถ้าของรากขนุนเขาก็ใช้เป็นยารักษาแผลได้ด้วยส่วนลำต้นไม้ขนุนเนี่ยนิยมใช้เป็นสิ่งก่อสร้างเพราะเขาบอกว่าปลวกแล้วราเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเจ้าไม้ขนุนส่วนแก่นของขนุนนั้นเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายบำรุงเลือดแก้ลมชักส่วนใบอ่อนๆของขนุนเขาใช้รับประทานกันได้ค่ะคือกินกับส้มตำแกงโฮจิ้มน้ำพริกเป็นเครื่องเคียงอาหารประเภทลาบส่วนใบถ้าเป็นแก่ๆเขาก็ใช้ต้มน้ำให้สัตว์กินช่วยขับน้ำนมใช้เผาร่วมกับสั่งข้าวโพดและกะลามะพร้าวให้ได้ขี้เถ้าพอเป็นขี้เถ้ามาเขาก็เอาไปเป็นยารักษาแผลเรื้อรังในสัตว์เลี้ยงและยังใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ส่วนตัวผลของขนุนถ้าผลดิบๆที่ยังอ่อนอ่อนอยู่ก็ใช้กินเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกถ้าหากว่าโตขึ้นมาหน่อยก็ใช้ทำอาหารทั้งแกงตำหรือยำเรียกว่าแกงบ่านุ่นตำบ่านุ่นหรือยำบ่านุ่นค่ะส่วนสรรพคุณทางยาผลสดๆเขาใช้เป็นยาฝาดสมานและใช้แก้ท้องเสียถ้าผลสุกก็เป็นอาหารประเภทผลไม้เหลืองๆกินหวานๆอร่อยๆค่ะส่วนเมล็ดเขาก็เอาไปต้มหรือเผารับประทานเป็นอาหารว่างแบบกินมันๆเหมือนถั่วเลยความเชื่อเกี่ยวกับขนุนนั้นอย่างชาวล้านนาเนี่ยเขาจะนิยมปลูกขนุนเอาไว้บริเวณบ้านโดยจะปลูกเอาไว้ด้านทิศตะวันตกเขาถือว่าเป็นมงคลค่ะเพราะเชื่อว่าการปลูกขนุนก็เหมือนชื่อนั่นแหละค่ะจะมีคนมาช่วยหนุนนำนะเกื้อหนุนจุนเจือได้รับบารมีนะมีเงินมีทองส่วนไม้ขนุนเขาก็บอกว่ามันดีมันแข็งมากสมัยก่อนเขาเอามาแกะเป็นพระพุทธรูปบูชานะคะแล้วมีความเชื่อว่าถ้าเอาไม้ขนุนมาบูชาก็จะเกิดความมั่งมีสีสุขมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนที่สำคัญมีการแกงขนุนในโอกาสสำคัญค่ะเช่นงานแต่งงานถือเป็นเคล็ดลับสำหรับคู่บ่าวสาวเพราะจะได้มีความเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันแล้วขนุนนั้นน่ะบอกเลยค่ะด้วยความที่ยางมันเหนียวมากนะคะ
มันก็เลยมีความหมายถึงการครองชีวิตคู่จะได้อยู่กันไปอย่างเหนียวแน่นตลอดไปโอ้โหแต่ยางมันเหนียวมากๆเลยค่ะเวลาแกะขนุนนะคะไม่อยากจะแกะเลยเนาะส่วนในช่วงสงกรานต์ค่ะถ้าเป็นวันปากปีชาวล้านนาเนี่ยทุกครัวเรือนเขาจะแกงขนุนกันเพราะเขาเชื่อว่าหากกินแกงขนุนก็จะเกิดความรุ่งโรจน์ในชีวิตกินแล้วจะมีคนหนุนจุนเจือเขาก็ถือเคล็ดตามชื่อหนุนนั่นแหละค่ะถ้าหากว่าปีใหม่หรือวันสงกรานต์ได้กินชีวิตก็จะได้ไม่ตกต่ำไปตลอดปีแล้วขนุนนั้นนะแหมมันหวานหอมแถมยังมีพลังงานต่ำไฟเบอร์สูงเขาบอกว่าเหมาะสำหรับใครที่จะลดน้ำหนักสายโลคาร์บเลยค่ะแถมมันยังมีสารต้านอนุมูลอิสระต้านอักเสบต้านมะเร็งให้โปรตีนต่ำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรจะทานมากนะคะถึงมันจะมีประโยชน์ก็ตามขนุนหรือแจ็คฟรุตผลไม้ที่มีเนื้อหอมหวานนอกจากจะทานกันสดๆแล้วก็ยังนิยมนำมาทำเป็นอาหารหลากหลายเมนูบางทีแล้วก็เอามาใส่ในของหวานค่ะใส่ในไอติมลอดช่องหรือกินกับข้าวเหนียวมูนก็ได้หรือถ้าเหลือถนอมอาหารเอาไปอบแห้งค่ะชาวต่างชาติชอบมากๆเลยอบแห้งเนี่ยซื้อกับประเทศกันเพียบขนุนอ่อนๆเนี่ยเขาก็นิยมเอามารับประทานเป็นผักนะคะคือจะเอามายำเอามาตำหรือเอามากินแก้มก็ได้เวลาเรากินขนุนเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะทิ้งเม็ดไปเลยแต่บางคนเขาก็อาจจะเอาเม็ดมาต้มมานึ่งนะคะหรือว่าเอามาเผาแกะกินคล้ายๆกับถั่วก้อนใหญ่ๆแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเม็ดขนุนเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้เราได้ทั้งที่บางทีคนไทยเราก็ทิ้งไปเลยแต่ในประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาถือว่าเม็ดขนุนนั้นเป็นอาหารสุขภาพสามารถขายได้ราคาแพง300 บาทต่อกิโลค่ะคุณ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight, โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: ขนุนเป็นผลไม้ที่มีความผูกพันในวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานแต่เมื่อเรากินเนื้อมันปั๊บเม็ดบางทีเราก็ขี้เกียจมานั่งต้มนั่งแกะนั่งเผาเนาะเราก็ทิ้งมันไปซะอย่างนั้นแต่เม็ดขนุนค่ะมันดูมีค่านะคะสำหรับชาวต่างชาติบ้านเราเนี่ยราคาถูกมากเลยเพราะไม่มีใครอยากได้แต่คนญี่ปุ่นกลับมองว่านี่คือแหล่งอาหารล้ำค่าขายกันแบบราคาสูงๆเลยทีเดียวในประเทศไทยขนุนถือว่าเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายราคาก็ไม่แพงนะเม็ดเนี่ยทิ้งกันเกินแต่ญี่ปุ่นถือเป็นของหายากค่ะและถูกนำเข้าในรูปแบบต้มสุกตากแห้งหรือบรรจุสูญญากาศเพื่อถนอมอาหารและเพิ่มความสะดวกในการบริโภคเพราะที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเม็ดขนุนไม่ได้หาซื้อกันได้ตลอดปีนะคะเมื่อมีการนำเข้าเม็ดขนุนเขาก็มักจะเอาไปต้มให้สุกตากแห้งหรือบรรจุสูญญากาศเพื่อเก็บรักษา

ให้สะดวกขึ้นทำไมญี่ปุ่นถึงได้ชอบเม็ดขนุนรู้ไหมคะเขาบอกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานเม็ดขนุนเป็นของว่างหรือใส่ในโจ๊กในซุปในสลัดค่ะเขาจะบดเป็นผงทำขนมเพราะเชื่อว่าเม็ดขนุนนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะมันมีวิตามิน B1 B2 ช่วยบำรุงเส้นผมดวงตาและผิวพรรณรวมถึงมีแร่ธาตุสำคัญพวกสังกะสีเหล็กแมกนีเซียมและโพแทสเซียมมีบทบาทต่อภูมิคุ้มกันและหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาบอกว่าเม็ดขนุนนั้นเป็นแหล่งวิตามิน B กลุ่มที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะวิตามิน B1 ไทอะมินและโรโบฟาวิน B2 ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญเป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานและดูแลสุขภาพของเส้นผมดวงตาผิวพรรณแล้วเม็ดขนุนนั้นยังมีแร่ธาตุสำคัญไม่ว่าจะเป็นสังกะสีทองแดงเหล็กช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการฟื้นฟูเซลล์มีแมกนีเซียมโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตปรับปรุงการไหลเวียนเลือดและดีต่อสุขภาพหัวใจมีสารต้านเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติช่วยปรับปรุงระบบย่อยอาหารและลดความเสี่ยงการติดเชื้อในลำไส้ประโยชน์ด้านสุขภาพจากเม็ดขนุนนั้นเจ้าเม็ดขนุนถูกใช้เป็นยาแผนแพทย์จีนโบราณเพื่อกระตุ้นสมรรถภาพและรักษาปัญหาทางเดินอาหารมันมีงานวิจัยสมัยใหม่ด้วยนะคะเขาพบว่ามีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบำรุงเส้นผมดวงตาและผิวเพราะมันมีวิตามิน B1 B2 และมีแร่ธาตุช่วยบำรุงรากผมลดการหลุดร่วงทำให้ดวงตาสดใสผิวเนียนนุ่มผู้หญิงญี่ปุ่นค่ะเขามักจะเลือกเพิ่มเม็ดขนุนในเมนูอาหารเพื่อความงามตามธรรมชาติเพราะงานวิจัยพบว่าเม็ดขนุนนั้นมีสารโพลีฟีนอลและสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่จะช่วยชะลอวัยของเซลล์ปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของริ้วรอยและฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าแถมมันยังช่วยระบบย่อยอาหารและทำความสะอาดลำไส้อีกด้วยค่ะเพราะด้วยปริมาณใยอาหารที่สูงเม็ดขนุนนั้นจะช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ลดปัญหาท้องผูกและช่วยระบบย่อยให้ดีขึ้นงานวิจัยบอกเลยว่ามันเพิ่มเส้นใยนะคะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และโรคลำไส้แปรปรวนได้เพราะเม็ดขนุนนั้นมักจะเอาไว้ใช้รักษาโรคท้องเสียผิวของเม็ดขนุนมีสารที่เป็นฤทธิ์ต้านแบคทีเรียโดยเฉพาะพวกอีโคไรและอาจจะพัฒนาเป็นยาป้องกันอาหารเป็นพิษได้ในอนาคตแถมมันยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกแม้มันจะมีรสชาติค่อนข้างมันเม็ดขนุนนั้นมันกลับมีค่าดัชนีน้ำตาลในเลือดต่ำและมีสารแป้งต้านทานช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เลือดค่ะเพราะงานวิจัยบอกเลยว่าสารสกัดจากเม็ดขนุนนั้นช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยก่อนที่จะเป็นเบาหวานแต่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะก็ควรจะรับประทานน้อยๆหน่อยค่ะเจ้าเม็ดขนุนนั้นมันเสริมภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบค่ะเพราะมันมีสังกะสีเหล็กและมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคนะคะช่วยลดการอักเสบของเซลล์ปกป้องหลอดเลือดและตับปกป้องหัวใจและหลอดเลือดก็ด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในตัวมันนั่นแหละค่ะจะช่วยรักษาจังหวะการเต้นของหัวใจให้ปกติและควบคุมความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงหลอดเลือดแข็งตัวและหัวใจวายแถมมันยังดีต่อกระดูกและฟันอีกด้วยค่ะแม้จะมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสในระดับปานกลางไม่มากนักแต่ถ้ากินเป็นประจำก็จะช่วยรักษาความหนาแน่นของกระดูกเขาบอกว่ามันเหมาะกับผู้สูงวัยและผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนค่ะวิธีกินง่ายๆคือเอามาต้มเอามานึ่งหรือเอามาอบทั้งเปลือกก็ได้นะคะเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารและกำจัดความเป็นพิษจากน้ำยางสดแต่ห้ามกินแบบเม็ดดิบๆเด็ดขาดเลยค่ะและเวลากิน

นะคะก็ต้องกินอย่างพอดีคือที่เขาบอกให้กินเป็นประจำกินบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่ากินเยอะๆกินแค่ 4-5 เม็ดต่อวันก็พอค่ะไม่ควรกินมากเกินไปเพราะเม็ดขนุนนั้นมันมีแป้งสูงคนที่เป็นเบาหวานถึงต้องกินน้อยๆหรือควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการค่ะและถ้ากินมากเกินไปหรือกินร่วมกับยาบางชนิดก็ไม่ดีเพราะเม็ดขนุนอาจจะไปชะลอการแข็งตัวของเลือดและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดใครที่กินยากลุ่มเพิ่มความเสี่ยงของการเลือดออกเช่นแอสไพรินหรือยาละลายลิ่มเลือดก็ไม่ควรจะกินนะคะเช่นเดียวกับผู้ป่วยเบาหวานค่ะถ้าอยากจะกินต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกา

0: บริษัท PWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Leash International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวตวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมและวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลและวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทแปซิฟิกมารีนเซอร์วิสจำกัดนายคคเนตคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
4: ม่วนแต่เจ้า
5: ได้แรงออกจังหู้นี
4: ่ม่วนนี่ลีเด้อ
6: โดนใจสุดๆ
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก

0: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นเดือน6นะคะคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ขับร้องก่อนหน้านั้นฝนตกฟ้าร้องคุณสอนคิรีศรีประจวบขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาและนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยหมกเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่จะทำหน้าที่ถามให้สิ้นสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยหมกเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการนะครับกฎหมายใกล้ตัวของคุณแหม่มและของกระผมณโอกาสนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องขอบคุณกระผม
0: ค่ะอาจารย์คะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีแต่เรื่องไม่ดีโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะเข้มข้นมากเลยนะคะในเรื่องของกราดยิงในโรงเรียนแล้วก็ลูกอบตจอนะคะอีสานเนี่ยชักปืนขู่เพื่อนในโรงเรียนย่านสามเสนรวมถึงน้าหลานนะคะเสพยาแล้วก็ขับรถพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบจที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแต่ที่ดีไปกว่านั้นสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงเขาจะเชิญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงร่วมงานครบรอบ83ปีรายละเอียดเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
1: ครับก็ในวันที่22สิงหาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับก็โรงเรียนทุ่งสงถือว่าครบรอบ83ปีนะครับผมก็เป็นหนึ่งในศิษย์เก่านะครับแล้วก็มีส่วนนะครับในกิจกรรมในวันที่22นี้ด้วยเนื่องจากว่าศิษย์เก่าในสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยต้องการระดมทุนเพื่อซื้อรถบัสให้กับน้องนักศึกษาน้องนักเรียนนะครับใหม่ๆของโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรียนไม่มีรถนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องเสียค่าจ่ายโดยเปล่าประโยชน์ด้วยการไปเช่ารถมาแต่ละครั้งแต่ละคราวนะครับสมาคมศิษย์เก่าก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้ก็ออกสละการกุศลนะครับก็จำหน่ายกับศิษย์เก่าและก็ผู้มีจิตศรัทธาผู้ร่วมเขาเรียกว่ากิจกรรมเนี่ยก็ได้ไปเขาเรียกว่าเกือบผมว่าน่าประมาณ 90% เพราะว่ามีเงินไปสามารถไปสั่งต่อรถบัสเนี่ยนะครับต้องไปจ้างต่อมันจะซื้อสำเร็จรูปได้นะครับแถวนครถมนะครับจันพอมีการระดมทุนขายสลากการกุศลกันแล้วเนี่ยในวันที่2เนี่ยก็จะมีการจับสลากลุ้นรางวัลกันนะครับ มีลูกความผมหลายคนนะครับที่รับสลากไปบอกอาจารย์ช่วยลุ้นรางวัลให้ด้วยนะถ้าถูกรางวัลที่1คือรถยนต์ไฟฟ้า BYD นะครับรุ่นBYD Auto 3เนี่ยช่วยขับขึ้นมาให้ด้วยผมก็รับอาสาว่าน่าจะอยู่ในหนึ่งในจำนวนที่ผมรับผิดชอบมากับมือเข้มนะครับประมาณ 6-70 เล่มมาเล่มทั้งหมดเล่มละ10ใบคุณแม่ตกเกือบ 700,000 แต่ก็เกือบคือก็ได้เคลียร์กันหมดนะครับแล้วก็ศิลปินในวันนั้นก็มีหนวดสตอนะครับแล้วก็วงลุงเข้มเซนต้าแบนแล้วก็มียังมีหนังน้องเดี่ยวนะครับแล้วก็ลิลลี่ศิษย์เก่าทุ่งสงเนี่ยรับเชิญไปนะครับพี่น้องนะครับชาวศิษย์เก่าเงินทุ่งสงหรือว่าศิษย์ใหม่แล้วก็ญาติมิตรสหายทั้งหลายนะครับที่มีจิตศรัทธาไปร่วมกันนะก็ไปร่วมมันได้ในวันนั้นนะครับเพราะว่ามีอาหารเลี้ยงฟรีด้วยแล้วก็มีการแข่งขันฟุตบอลนะครับประชับมิตรระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงกับศิษย์เก่าโรงเรียนเบญชมะราชูทิศอันนี้เป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่สมัยผมมันเป็นนักเรียนคุณแม่นะครับเบญชมะ

0: อาจารย์ยุทธเทพกับทุ่งสองเรื่องการกีฬาเนี่ยถือว่าสูสีดูดีกันมาโดยตลอดนะครับก็ตั้งแต่15นาฬิกาถึง16 30นี่แข่งฟุตบอลแล้วก็ตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็เป็นเรื่องการออกสลากนะครับก็เดี๋ยวก็ลุ้นกันนะครับว่ามีใครโชคดีกันบ้างนะครับไปที่ว่างกิจกรรมไม่ติดภาระนะฮะวันนั้นก็ผมในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญแขกผู้เกียรติและศิษย์เก่าทุ่งสงไปร่วมกันเยอะๆนะครับเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีมันก็มีความสนุกสนานทึกครื้นกันอันนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเรื่องการศึกษาที่เราลงทุนกันแต่ข่าวร้ายเลยคุณแม่นะครับเมื่อวานเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าฟังผมเนี่ยระหว่างสืบพยานอยู่ในศาลนะครับสืบพยานในศาลแล้วก็สามีพักเบรกแล้วก็มีน้องทนายฝ่ายตรงข้ามไลน์โอ้ดูไม่ใช่ไลน์เขาอ่านดูในข้อมูลในโซเชียลอ่ะแล้วก็มาเล่าให้ฟังบอกโอ้ผมนี่ช็อกเลยนะครับก็เลยหยุดไปชุกหนึ่งแล้วผมไม่ตามข่าวนี้เลยนะครับไม่เข้าไปดูเลยเพราะว่ารู้สึกเป็นข่าวที่มันไม่รู้เป็นยังไงนะครับประเทศไทยในห่วงเวลาที่ผ่านมานะตั้งแต่เด็กขับรถอายุเท่าไหร่นะขับรถออกจากบ้านไปชนพระธุดงค์อ่ะนะครับก็เกิดเหตุมาแล้วแล้วก็วันก่อนในห้างอะไรนะยิงกราดในห้างมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้มาเกิดเหตุอันนี้อีกนะครับแล้วนี่ยังมีที่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนดังแถวสามแสนน่ะนะครับก็มีปัญหาเรื่องปืนอีกนะครับแล้วก็ยังมีอะไรนะขับรถนาหลานเนี่ยพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กอันนี้ก็มันก็เขาเรียกอะไรมันเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเกี่ยวข้องการศึกษาเกี่ยวข้องระบบการควบคุมดูแลผู้เยาว์นะครับในระบบเนี่ยนะครับคือรัฐบาลก็ดีนะครับหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ดีผมว่าจริงๆเรากับคุณแหม่มผมกับคุณแหม่มก็พูดอยู่หลายครั้งว่ามันควรเอามาเป็นวาระแห่งชาติสักครั้งหนึ่งมาสังคายนากันสักครั้งหนึ่งครับทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะเรื่องราวอย่างนี้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องจนเหมือนเป็นเรื่องปกตินะครับสักพักหนึ่งเนี่ยข่าวพอมันก็เรียกว่ากระแสมาแล้วก็สักพักก็เงียบไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาอีกวนเป็นลูปอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเหมือนทางการจริงๆไม่เอาจริงเอาจังนะครับมันเหมือนกับอะไรเรื่องการโกงสอบอย่างเงี้ยนะครับก็มีการสอบสวนมันก็ดีเดี๋ยวสักพักก็เงียบหายไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าใจมากๆนะครับคุณแม่มแต่ว่าเราก็ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปก็ต้องนำเสนอก็เท็จจริงในบ้านเมืองนะเหตุการณ์บ้านเมืองก็ต้องทั้งดีทั้งไม่ดีเราก็ต้องคละเคล้ากันไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนรู้กันนะครับต้องเรียนรู้และแก้ไขกันไปนะครับก็เราในฐานะนักกฎหมายในฐานะรายการกฎหมายที่นำเสนอสู่พี่น้องประชาชนก็คงให้ความรู้ในเรื่องทางสังคมได้แต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องกฎหมายเราก็ต้องให้ข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนคนที่ควบคุมดูแลเด็กเยาวชนและก็แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องรู้นะครับว่าตามประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยพอเนื่องจากเด็กเนี่ยพอต่ำ15นะครับพอต่ำ15เนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับคืออายุไม่เกิน12เนี่ยทำผิดไม่ได้รับโทษนะครับแต่ว่าให้มาสอบสวนส่งเด็กให้พนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายก็ว่าไปควบคุมดูแลบำบัดว่าไปแต่พออายุ12ปีแต่ไม่เกิน15ปีจะทำความผิดก็ไม่ต้องรับโทษอีกนะครับแต่ให้ศาลมีอำนาจทีนี้ให้ศาลมีอำนาจนะวัดไปบทแรกเนี่ยไม่เกิน12เนี่ยให้พนักงานตามกฎหมายคุ้มครองเด็กรับไปดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับแต่พออายุเกิน12ไม่เกิน15เนี่ยกฎหมายให้อำนาจศาลนะครับที่จะดำเนินการ

นะครับว่ากล่าวตักเตือนถ้าเรื่องไม่ร้ายแรงนะครับก็ว่ากล่าวตักเตือนและปล่อยไปและถ้าศาลเห็นควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องไม่ร้ายแรงอันต่อไปที่ศาลทำได้ก็คือถ้าเห็นว่าบิดามารดาผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ศาลยังสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปโดยศาลจะวางข้อกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับระวังเด็กนั้นไม่ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3ปีและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรนะมีจำนวนเงินก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งบิดามารดาผู้ปกครองจะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละ 10,000 บาทเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายหมายถึงว่าศาลก็เล็กออกกฎเลยครับออกทันบนไว้เลยว่าถ้าเด็กก่อเหตุอีกผู้ปกครองอาจจะโดนครั้งละโดนปรับนะครับโดนชำระต่อศาลครั้งละไม่เกิน 10,000 บาทแต่ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาผู้ปกครองและศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองมาวางข้อกำหนดศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะรับข้อกำหนดทำนองที่บัญญัติไว้นะฮะที่จะควบคุมหรือกำหนดกับบิดามารดาเนี่ยตั้งต้นหรือไม่นะฮะถ้าบุคคลนั้นรับข้อเสนอข้อกำหนดก็ให้ศาลสั่งให้ส่งมอบเด็กแก่บุคคลนั้นไปโดยวางข้อกำหนดดังกล่าวอันนี้อย่างกรณีเนี้ยถ้าเกิดว่าไปอยู่กับปู่ย่าและปู่ย่ายังมีชีวิตอยู่อันนี้นะฮะไม่ได้ตายไปเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยไม่ใช่บิดามารดาเนี่ยถ้าปู่ย่ามารับข้อกำหนดตามที่ศาลกำหนดกับบิดามารดาอย่างนี้ศาลก็มอบให้เด็กอันนั้นคือกรณีที่ไม่ร้ายแรงนะครับ ส่งตัวเด็กนั้นไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานแนะนำทางจิตหรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ไม่เกินกว่าวันที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ18ปีนะครับและยังมีต่อในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ตามวรรค2ศาลกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้มาตรา56ก็คือเหมือนรออาญาและคุมประพฤตินะครับก็ได้เช่นเดียวกันให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรืองานอื่นใดเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นก็ได้ทีนี้ในกรณีที่เด็กไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้หรือในกรณีที่เด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อเสนอข้อกำหนดดังกล่าวในวงเล็บ2ศาลจะสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นอยู่กับบุคคลหรือองค์กรที่ศาลเห็นควรเพื่อดูแลอบรมสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์กรนั้นยินยอมในกรณีเช่นนี้ให้บุคคลหรือองค์กรนั้นมีอำนาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอนรวมตลอดถึงการกำหนดที่อยู่และจัดการให้เด็กมีงานทำตามสมควรหรือให้ดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นคำสั่งศาลดังกล่าวนะครับถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้ปรากฏแก่ศาลโดยศาลรู้เองหรือตามข้อเสนอของผู้มีส่วนได้เสียพนักงานการสมควรหรือองค์กรที่ศาลมอบตัวเพื่อดูแลอบรมสั่งสอนหรือเจ้างานว่าพฤติการเกี่ยวกับคำสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปศาลอาจมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งนั้นหรือคำสั่งใหม่ตามอำนาจในมาตรานี้ก็คืออันนี้คือเงื่อนไขที่ศาลจะกำหนดได้นะครับแต่ถ้าอายุ15กว่า15แต่ต่ำกว่า18นะครับอันเนี้ยศาลสามารถลงโทษได้นะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าไม่ควรลงโทษก็จัดการตามที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับถ้าศาลพิจารณาลงเห็นควรลงโทษก็พิพากษาก็ลดโทษได้กึ่งหนึ่งนะครับถ้า18แต่ไม่เกิน20นะครับกระทำมาผิดถ้าศาลเห็นควรลดโทษก็ลด1ใน3หรือกึ่งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะครับบทบัญญัติในการลงโทษในการควบคุมนะครับพฤติกรรมต่างๆอันนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็ถ้าเป็นมีปัญหาทางจิตก็ศาลอาจจะสั่งนะครับไปบำบัดทางจิตนะครับไปอยู่ในสถานพยาบาลที่อะไรส่วนมากก็จะอยู่ที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์นะครับก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นกระบวนการและผู้ปกครองส่วนในทางแพ่ง

0: เนี่ยผู้ครองก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ผมได้บรรยายมา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้บรรยายเรื่องนี้มาแล้วนะครับว่าบิดามารดาต้องร่วมรับผิดชอบในผลของการละเมิดอันนี้เด็กตายไปนะครับปู่ย่าซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลเด็กเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยแต่เนื่องจากตายไปตายไปก็เหลือบิดามารดาบิดามารดาต้องดูอีกถ้าคือถ้าเป็นบิดามารดาที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองคนต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้าไม่จดทะเบียนสมรส มารดาต้องรับผิดชอบเว้นแต่บิดาเนี่ยมาร่วมปกครองดูแลเด็กอยู่ด้วยแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยนะก็ต้องรับผิดชอบในผลการละเมิดที่บุตรผู้เยาว์ได้กระทำลงนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลอย่างดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่ต่อสู้ได้นะครับซึ่งส่วนมากก็จะยากการปล่อยปละละเลยเด็กใช้อาวุธปืนซึ่งสามารถทำลายชีวิตคนได้อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าปกป้องดูแลคุ้มครองดูแลดีแล้วเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่บังเอิญเนื่องจากว่าข่าวว่าถ้าบิดามารดาแยกทางกันนะครับแล้วไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลก็พ่อนี่ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยน่าจะหลุดไปเลยนะครับแต่ว่ามารดาเนี่ยเนื่องจากเป็นบรรดาตามกฎหมายนะครับเป็นเขาเรียกว่าชอบด้วยกฎหมายแหละคลอดจากเขามาเนี่ยอันเนี้ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะครับตามกฎหมายเว้นแต่พิสูจน์ก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ดูแลพอไม่มาดูแลก็คือไม่ใช่ว่าความระมัดระวังนะตามกฎหมายอ่ะแม่ต้องดูแลลูกให้ความอบอุ่นในการดูแลแต่กลับไม่ดูแลอย่างเงี้ยนะครับปล่อยให้อยู่กับปู่กับย่าอันนี้ถือว่าไม่ได้มีความระมัดระวังอยู่แล้วนะครับต้องรับผิดชอบแต่ประเด็นคือมีความสามารถในการรับผิดชอบในทางการเงินหรือเปล่าทางการเงินถ้าไม่มีก็จะลบก็เรียกเป็นภาระกองทุนของกระทรวงยุติธรรมอีกซึ่งก็คือเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเอาไปเยียวยาตรงนี้นะครับอันนี้คือปัญหาของสังคมครับผม
1: ค่ะค่ะอาจารย์ขางั้นถามไปอีกจุดหนึ่งนะคะที่ลูกของสบจ.อีสานนะคะชักปืนขู่เพื่อนตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจเขาก็ตั้งข้อหาแล้วเนาะในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็ความผิดต่อพรบ.อาวุธปืนขืนใจผู้อื่นให้เกิดความกลัวแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องรับโทษที่ปล่อยปละละเลยนะคะถึงแม้ว่าพ่อแม่จะอยู่อีสานน่ะแต่เด็กอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะแต่ตอนเนี้ยเขามีข้อต่อสู้นะเขาบอกว่าปืนนั้นอะเป็นปืนปลอมอาจารย์คะตรงนี้ยังไงล่ะคะแล้วเด็กจะโดนลงโทษไหมคะเพราะเป็นเด็กค่อนข้างโต17-18
0: นะคะนะครับต้องพิสูจน์ว่า
1: ค่ะ
0: มันใช่อาวุธปืนตามพระบัญญัติอาวุธปืนจริงหรือไม่นะครับซึ่งถ้าจับไม่ได้เก็บพยานหลักฐานไม่ได้รวบรวมหลักฐานคือไม่ได้วัตถุพยานตัวนี้มาเนี่ยโอกาสที่จะศาลยกฟ้องก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปืนมันมีปืนที่มันเรียนแบบทำเรียนแบบเหมือนคล้ายๆปืนจริงอ่ะมันก็มีแต่ไม่ใช่วุฒิปืนนะครับไม่ใช่ปืนที่ดัดแปลงก็เป็นเข้าสภาพเป็นวุฒิปืนที่สามารถทำลายล้างกันได
1: ้
0: นะครับที่ปัญหาคือพอจับต้องไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นปืนจริงหรือปืนปลอม
1: เอาแต่ตอนนั้นมากลัวกันสุดขีดแล้วล่ะค่ะเด็กนี่ถึงขั้นลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็โดนพวกเขาอีกคนนึงเตะป้าบเนี่ยค่ะอาจารย์อีกคนนึงก็ถือปืน
0: คือนั่นเรื่องทำร้ายร่างกายก็1ก็ทำให้ตกใจกลัวก็2นะครับแล้วก
1: ็
0: ค่ะคือทำให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีภาพแค่อีกอันหนึ่งแต่ปัญหาว่าพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและก็ใช้ครอบครองอาวุธปืนนะครับมันเป็นปืนจริงหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้ยิงใช่ไหม
1: พอ
0: ไม่ได้ทำการยิงเนี่ยไม่รู้จริงหรือไม่รู้ปืนจริงหรือปืนปลอมทีนี้ก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาเป็นช่องทางคือถ้าเขามาแนวนี้แสดงว่ามันมีช่องทางมันก็จะเหลือโทษก็จะเหลือก็หาทำร้ายร่างกายแล้วก
1: ็ทำคุณใจให้เกิดความกลัว
0: แล้วก็ทำให้เกิดความกลัวก็และพอเด็กผมไม่รู้มอไหนนะครับต้องดูอายุอีกเหมือนที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้ว่าต ถ้าอยู่อายุไม่เกินที่กฎหมายกำหนดก็เรียบร้อยคือยังลงโทษเขาไม่ได้ถึงผิด
1: อาย
0: ุ
1: ประมาณ78อะค่ะอาจารย์
0: อายุใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่มอเนี่ยนะคือถ้าป .6 เนี่ยมันก็ประยาประมาณ12ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วม .3 ก็15
1: ค่ะ
0: 6ม .5 4 5 6เนี่ยก็16 17 18
1: 18ค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: 18ป .18 ก็เกิน15
1: ค่ะ
0: ครับเกิน15แต่ไม่เกิน18เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือถ้ามีความผิดเนี่ยศาลก็ใช้มาตรการคือลงโทษเขาได้แต่ว่าลงโทษได้กึ่งถ้าลงโทษสัก2ปีต้องลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งไม่เคยรับโทษมาก่อนแล้วยังมีโอกาสแก้ไขเยียวยาศาลจะให้รอการลงโทษได้หรือถ้าศาลเห็นว่าพิจารณาถึงความรู้สึกผิดชอบสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยในอันที่ควรวิจัยว่าสมควรพิจารณาลงโทษผู้นั้นถ้าศาลเห็นสมควรไม่สมควรลงโทษเนี่ยนะครับไม่ควรสมควรพิพากษาลงโทษก็จัดการเหมือนที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นว่าคล้ายๆเด็กอายุไม่เกิน15เมื่อกี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ใช้มาตรการกับผู้ใหญ่อ่ะนะครับเขาเรียกควบคุมบิดามารดาให้ดูแลถ้ารับเด็กไปจัดการดูแลแต่ถ้าไม่รับไม่อะไรเนี่ยก็ต้องไปสถานพินิจนะครับแต่ยังไม่ถือว่าต้องโทษทางอาญาครับ
1: ค่ะน่าจะรอดอะค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นลูกนักการเมืองอีสานเป็นพ่อเป็นสอบจอะค
0: ่
1: ะน่าจะรอดโอกาสรอดก็จะเยอะอะค่ะเพราะว่าดูช่องทางการต่อสู้ดูแล้วฟอร์มดีอะค่ะอาจารย์แต่คราวนี้ที่ฟอร์มเนี่ยนะคะจะออกมาให้เราต้องไม่ไปเดินห้างค่ะอาจารย์คะเด็ก14แล้วนะคะที่อาจารย์จำได้ไหมที่กราดยิงที่สยามพารากอนอะตายไป3เจ็บไปอีก4อะค่ะเตรียมจะออกจากสถาบันที่ดูแลในเรื่องของการรักษาโรคจิตอะค่ะภายในปี70เพราะว่าครบกำหนด3ปีเพราะว่าศาลกำหนดโทษไว้ว่าต่ำสุด3ปีสูงสุด5ปีแล้วก็ตอนเนี้ยเขาบอกความประพฤติดีค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: อาจารย์ว่าไงคะ
0: ก็คืออันนี้จากการประเมินพฤติกรรมไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงไอ้ประเมินดุลพินิจในการประเมินเหมือนดุลพินิจในการชี้ขาดคดีต่างๆนะครับดุลพินิจในการสั่งอนุญาตมันคล้ายๆกันนะครับไอ้ตอนนั้นอาจจะดีก็ได้แต่เขาอาจจะเก็บงอมเก็บหำไว้ก็ได้คนที่พฤติกรรมของเด็กไม่แสดงออกนะครับเหมือนกับอะไรนะไอ้ที่ชลบุรีอ่ะไอ้ป๋องอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็พฤติกรรมออกมาก็อาจจะดูเหมือนดีแต่ว่าจริงๆพฤติกรรมมันเก็บทำไว้ก่อนแต่พอออกมามีสิ่งยั่วมีสิ่งกดนะครับกดดันจิตใจต่างๆอีกเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะทางจิตขึ้นมาอีกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาปกติแล้วโดยจิตของเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพอมีพฤติกรรมนะครับมินเมอะไรเนี่ยก็มีกระบวนการในการควบคุมใหม่ได้ครับ
1: อันนี้ก็ต้องดู
0: ครับครับครับต้องดูว่าคือยังอยู่ในกระบวนการควบคุมทางจิตอยู่นะครับก
1: ็
0: สามารถที่จะเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องอายุเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับ
1: ต้องมีการเหตุค่ะเมื่อปี66อายุ14ค่ะอาจารย
0: ์ก็ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะถ้าเห็นพฤติกรรมของเด็กเป็นเขาเรียกสอบไปทางที่ไม่นั่นนะครับก็แจ้งได้เขาก็สามารถที่จะคือเหมือนกฎหมายตัวเล็กคุ้มครองเด็กอ่ะจริงๆจะคุ้มครองเด็กแต่ว่าก็คือเอาเด็กไปควบคุมเหมือนลงโทษอ่ะคือทำให้เสรีภาพเขาถูกจำกัดไปอบรมไปเยียวยาไปต่างๆนะพฤติกรรมเป็นลักษณะนั้นแก้กฎหมายคุ้มครองเด็กอ่ะนะครับแต่จริงๆก็คือเอาไปคุ้มครองสังคมด้วยนะครับควบคุมเด็กคุ้มครองเด็กคุ้มครองสังคมไปในคราวเดียวกันนะครับ
1: แล้วปี70เกิดออกมาแล้วมากราดยิงอีกแล้วเอาไงชีวิตพวกเราไม่ต้องเดินห้างแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: บิดามารดานะครับตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายก็มีหน้าที่ดูแลตรงนี้นะครับถ้ามีปัญหาอีกบิดามารดาก็ต้องรับที่ผ่านมาไม่รู้ว่าบิดามารดาโดนในทางแพ่งในเท่าไหร่อาจจะโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยอันนี้เราก็ไม่
1: ทราบเลยค่ะเรื่องนี้นี่ไม่มีใครทราบเลยข่าวก็พยายามตามก็ไม่มีใครทราบเลยอาจารย
0: ์ครับผม ก็ต้องตามต่อไป

0: เราตามต่อไปไม่ไหวแล้วครับคุณแม่เวลาของพอด
1: ีใช่ค่ะ
0: ครับครับผม
1: พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆนะคะบทเพลงนี้มาค่ะข้ามันลุกทุ่งค่ะ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: หรือสคช.มีนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการสคช.เป็นผู้รับมอบนายแพทย์สุริยะเดลได้อ่านสารแสดงความชื่นชมและยกย่องสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดความช่วงหนึ่งว่าองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่อุทิศตนเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างไม่ย่อท้อเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมและความเป็นธรรมซึ่งควรค่าแก่การยกย่องเพื่อเชิดชูและเผยแพร่แบบอย่างด้านคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทยอันจะเป็นแรงบันดาลใจและสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่สังคมต่อไปนายโกศลวัฒน์ได้กล่าวขอบคุณและถือเป็นรางวัลที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ยึดมั่นในการช่วยเหลือประชาชนด้วยคุณธรรมตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยหวังได้รางวัลแต่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนรางวัลที่เป็นกำลังใจจากศูนย์คุณธรรมวันนี้จะได้ถ่ายทอดให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกสาขาทั่วประเทศได้รับทราบส่งต่อกำลังใจจากศูนย์คุณธรรมสู่อัยการคุ้มครองสิทธิ์และรักษามาตรฐานต้นแบบด้านคุณธรรมอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปศัลยแพทย์กระดูกสันหลังเผยทางเลือกผ่าตัดผ่านกล้องลดเจ็บปวดฟื้นตัวเร็วศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีกล่าวว่าการรักษาโรคกระดูกสันหลังในปัจจุบันมีทางเลือกและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยการรักษาต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาวะของผู้ป่วยแต่ละรายก่อนพิจารณาเลือกวิธีรักษาหรือการผ่าตัดศาสตราจารย์นายแพทย์อาสิทธิ์อุณนันท์ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีกล่าวว่าปัจจุบันการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความแม่นยำเช่นโออาร์มซึ่งเป็นระบบถ่ายภาพถ่ายที่ช่วยให้แพทย์ตรวจสอบตำแหน่งระหว่างการผ่าตัดรวมถึงตำแหน่งการใส่สกรูในกระดูกสันหลังเพื่อให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้นขณะเดียวกันการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องช่วยลดการรบกวนกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดที่ต้องเปิดแผลและแหวกกล้ามเนื้อเพื่อเข้าถึงบริเวณที่มีการกดทับเส้นประสาทโดยแพทย์จะสอดกล้องและเครื่องมือผ่านแผลขนาดเล็กเข้าไปนำกระดูกหรือเนื้อเยื่อที่กดทับเส้นประสาทออกเมื่อแผลมีขนาดเล็กและรบกวนกล้ามเนื้อน้อยลงจึงช่วยลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัดและทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านสวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ณสถานีสูบน้ำคลองห้วยร่องน้ำนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมของเทศบาลทั้งด้านกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนโดยมีว่าที่พันตรีณัฐเทียนสูตรรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านร่วมให้ข้อมูลและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จากนั้นลงพื้นที่บริเวณแยกต้นโพถนนมโนข้างโรงเรียนสตรีศรีน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังของเขตเทศบาลเพื่อติดตามความพร้อมในการรับมือและการระบายน้ำรวมถึงประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่โดยตรงพร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเตรียมพร้อมดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวน่านให้ปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับ กี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้นเรือมาแล้วคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นลูกสาวผู้การคุณสายันสัญญานะคะสองบทเพลงนำเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมธที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะช่วงนี้วันนี้เวลานี้ค่ำคืนนี้เป็น EP ที่32เกินครึ่งแล้วคุณรู้ฟัง1ปีมี52สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็น EP ที่32ส่วนประเด็นเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยนะคะว่าวันนี้อาจารย์จะอธิบายบรรยายเรื่องอะไรอาจารย์คะสวัสดีอีกครั้งค่ะ
1: ครับสวัสดีครั้งครับคุณแม่ครับก
0: ็
1: เรื่องที่จะบรรยายในค่ำคืนนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นกฎหมายที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับแฟนๆรายการนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณแหม่มก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าไม
0: ่
1: ได้นำมาบรรยายบ่อยเรื่องการกฎหมายเรื่องจัดการงานนอกสั่งนะครับ จะเรียกตามแบบไทยๆก็ว่าเถื่อนนะครับ
0: อาจารย์ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกเผือกกันนะโอ้เอออาจารย์คะมันเป็นยังไงคะการเผือกตามกฎหมายเนี่ยค่ะ
1: ครับทีนี้ก่อนจะเข้าเผือกนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อครั้งที่แล้วเรื่องการขายฝากพอดีผมบรรยายไปนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมันยังตกไม่ครบถ้วนอยู่ผมต้องเติมให้เป็นแฟนรายการเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความสับสนเพราะว่าในปี2562เนี่ยไอ้ที่ผมบรรยายไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการขายฝากในที่บังคับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแต่ว่ามันมีการขายฝากที่เขาเรียกรัฐเข้ามาควบคุมแทรกแซงนะครับคุ้มครองเกษตรกรกับผู้ที่เป็นผู้อยู่อาศัยนะครับคือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำยาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพ.ศ. 2562นะครับซึ่งประกาศใช้บังคับเมื่อ16เมษายน17เมษายน2562นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเฉพาะสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยโดยผู้ขายฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับบทบัญญัติใดที่บัญญัติไว้

โดยเฉพาะในพระบัญญัติดังกล่าวที่เกี่ยวกับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยต้องบังคับตามพระบัญญัติดังกล่าวนะครับไอ้ที่เราบรรยายไปครั้งก่อนโน้นเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเข้าเรื่องเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยต้องบังคับตามพระบัญญัตินะครับดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นะครับ ซึ่งหลักเกณฑ์ใหญ่ๆนะที่เป็นแฟนรายการจะต้องนะครับสภาพใจก็คือต้องเป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือขายที่อยู่บ้านอาศัยนะครับอันนี้ภาษีคุ้มครองซึ่งจะมีกำหนดเงื่อนไขอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดเวลาไถ่เนี่ยคู่สัญญากำหนดเวลาไถ่ให้มีกำหนดต่ำกว่า1ปีแล้วก็คุ้มครองว่าอย่างน้อยต้องให้เวลาเขาเนี่ยต้องให้เวลาผู้ขายฝากไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับหากต่ำกว่า1ปีนะครับก็ต้องปรับให้1ปีและต้องไม่เกิน10ปีถ้าเกิน10ปีก็ให้ปรับเหลือแค่10ปีนะครับและผู้ขายฝากมีสิทธิ์ไปทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ได้นะครับซึ่งมันจะต่างกับเรื่องกฎหมายแพ่งทั่วไปนั้นสิทธิ์และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะครับแต่ถ้าเป็นการขายฝากอสังทรัพย์ตามกฎหมายแพ่งเนี่ยกำหนดไม่เกิน10ปีโดยไม่มีระยะเวลาขั้นต่ำนะครับนั้นจะทำ6เดือน3เดือน8เดือน10เดือนเนี่ยก็ได้เพราะกฎหมายถือว่าผู้รับขายฝากผู้ซื้อฝากเนี่ยศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกันต้องคุ้มครองดูแลสิทธิของตัวเองนะครับนี้เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับกฎหมายถือว่าให้เป็นคดีผู้บริโภคนะครับดังนั้นถ้าผู้รับซื้อฝากบิดเบี้ยวนะครับผู้ขายฝากใช้สิทธิ์ฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นผู้บริโภคซึ่งต้องใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภควิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยมาใช้บังคับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าค่าขึ้นศาลเนี่ยนะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียนะครับง่ายๆเลยนะครับอันที่3คือกำหนดให้ผู้ขายฝากเนี่ยนะครับให้ผู้ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยมีสิทธิครอบครองระหว่างนั้นนะครับจะต่างกับเรื่องทั่วไปนะมีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์ใช้สอยถือว่าประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝากผู้รับซื้อฝากจะเข้ามาครอบครองดูแลเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไม่ได้นะกฎหมายให้สิทธิเกษตรกรรมอยู่หรือผู้อยู่อาศัยอยู่นะครับเพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมและหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนถึงวันที่หมดสิทธิ์การไถ่ถอนนะครับโดยไม่ต้องจำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝากนะครับแต่การขายฝากตามประมวลกฎหมายเพ่งพานิชไม่มีบทบัญญัติลักษณะทางกล่าวนี้ไว้นะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนดูนะครับว่าถ้าเราอยู่ขายฝากที่ดินเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยเนี่ยบางทีก็ไปจดเป็นเหมือนธรรมดาเนี่ยเราก็ยกกฎหมายนี้ขึ้นต่อสู้ผู้รับซื้อฝากได้ดอกผลที่นอกจากทรัพย์สินที่ขายฝากระหว่างขายฝากให้ตกเป็นของผู้ขายฝากนะครับดังนั้นผู้รับซื้อฝากไม่มีสิทธิตรงนี้นะครับสิทธิการไถ่ทรัพย์อาจโอนกันได้ทางนิติกรรมและถูกทอดแก่ทายาทได้ก่อนพ้นกำหนดเวลาไถ่เนี่ยนะครับผู้ซื้อฝากจะต้องไม่ก่อภาระใดๆเหนือทรัพย์สินที่ขายฝากอันกระทบต่อสิทธิของผู้ขายฝากนะครับก็คือผู้รับซื้อฝากไปสร้างภาระติดพันสร้างอะไรต่างๆเหนือที่ดินที่ขายฝากไม่ได้และที่สำคัญนี้ต้องจดจำเลยนะครับผู้ขายฝากนะครับว่าก่อนวันครบกำหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า3เดือนนะเป็นหน้าที่เลยนะครับแต่ไม่มากกว่า6เดือนให้ผู้ซื้อฝากเนี่ยแจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์โรงเรียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพื่อเตือนน่ะให้ผู้ขายฝากทราบกำหนดเวลาไถ่จำนวนสินไถ่พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝากไปด้วยทีนี้ปัญหาคือในกรณีที่ผู้รับซื้อฝากไม่แจ้งให้ทราบอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับพอกำหนดการขายฝากแล้วพอไม่แจ้งเนี่ยก็บอกผู้ซื้อฝากเดิมต้องแจ้งนะถ้าไม่แจ้งเนี่ยมันจะขยายเวลาออกไป6เดือนนะไอ้ผู้รับซื้อฝากถ้าคุณละเลยคุณจะเสียสิทธิ์ที่จะเขาเรียกจริงๆผู้ขายฝากหมดสิทธิ์จะหมดสิทธิ์ไม่กี่วันเนี่ยอีก3เดือนจะหมดแล้วถ้าเราไม่เตือนก็ล่วงหน้า3เดือนเนี่ยเป็นหนังสือพร้อมส่งสัญญาไปด้วยเนี่ยว่าสินไถ่เท่าไหร่กำหนดอะไรเท่าไหร่ชี้แจงให้ชัดเจนแนบสัญญาไปด้วยถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่มันจะขยายเวลาไป6เดือนนะครับและผู้

0: ไอ้ฝากก็ต้องรู้นะเขาถ้าเขาไม่เตือนเรานิ่งๆไว้เขาไม่เตือนปั๊บพอถึงกำหนดหาตังค์ไม่ทันเนี่ย
1: เขาทางเลย
0: สี่หกเดือนนะครับนี่คือหลักการสำคัญที่เมื่อวันก่อนคืนก่อนยังไม่ได้เสาร์ที่แล้วยังไม่ได้พูดให้ครอบคลุมถึงตรงนี้นะครับอันนี้จะได้ครอบคลุมนะครับก็คงจบเรื่องการขายฝากแบบสมบูรณ์แบบนะครับทีนี้ไอ้เรื่องจัดการงานนอกสั่งหรือเผือกนะครับภาษาวัยรุ่นเนี่ยครับคุณแบบไอ้กฎหมายนี้มันมีด้วยนะมันไม่มีไม่กี่มาตราหรอกแต่ว่าคือผมว่าเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้สังคมอยู่อย่างต้องเล็กเอื้อซึ่งกันและกันนะครับคือคล้ายๆว่าเกื้อกูลกันนะครับคือก็บอกอย่างนี้นะครับกฎหมายอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11มาตราเองนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นสำคัญอยู่เขาบอกว่าบุคคลใดเข้าทำกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเขามิได้ว่าขานวานใช้ให้ทำก็ดีหรือโดยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดีคือไม่มีสิทธิ์อ่ะนะครับเขาไม่ใช้และไม่มีสิทธิ์ถ้าว่าบุคคลนั้นจะต้องจัดการงานไปในทางที่ให้สมประโยชน์ของตัวการตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการนะครับแล้วก็มีมาตราต่อไปบอกว่าถ้าการที่เขาจัดการงานนั้นเป็นการขัดต่อความประสงค์อันแท้จริงของตัวการก็ดีหรือขัดกับความประสงค์ตามที่จะพึงสันนิษฐานไว้ก็ดีและผู้จัดการก็ควรจะได้รู้สึกเช่นนั้นแล้วด้วยไซท์ท่านว่าผู้จัดการจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตัวการเพื่อความเสียหายใดๆอันเกิดแต่ที่เขาจัดการนั้นแม้ทั้งผู้จัดการจะไม่ได้มีความผิดประการอื่นทีนี้ต่อไปว่าถ้าผู้จัดการทำกิจการอันใดซึ่งเป็นหน้าที่บังคับให้ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ดีหรือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่จะบำรุงรักษาผู้อื่นก็ดีและหากผู้จัดการไม่ได้เข้าทำแล้วกิจการนั้นจะไม่สำเร็จภายในเวลาสมควรการที่ได้ทำขัดกับความประสงค์ของตัวการเช่นนั้นเนี่ยมีอายุขึ้นเป็นข้อวิจัยนะครับอันต่อไปบอกว่าถ้าผู้จัดการทำกิจการใดเพื่อประสงค์จะปัดป้องอันตรายอันมีมาใกล้ตัวการจะเป็นภัยแก่ตัวก็ดีแก่ชื่อเสียงก็ดีหรือแก่ทรัพย์สินท่านว่าผู้จัดการนั้นต้องรับผิดชอบแต่เพียงที่จงใจทำผิดหรือเป็นความประมาทเลื่อยๆอย่างไร้แรงนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือประเด็นหลักมันทีนี้ผมจะอธิบายตัวอย่างให้ฟังเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างขึ้นสู่ศาลแล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีอาจจะพี่น้องก็อาจจะคาดการไม่ถึงว่าเรื่องราวทำนองเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับคืออย่างยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับสมมติว่าเอาว่าเป
1: ็
0: นนายดำนายดำนายแดงนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันนายดำอยู่บ้านติดกับนายแดงนายแดงไปอาจจะเป็นข้าราชการก็ได้ไปราชการต่างจังหวัดนะครับปรากฏว่าเกิดเหตุพายุพัดหรือไฟไหม้อะไรแถวนั้นก็ดีนะครับปรากฏว่าไฟหรือพายุมันจะลามมาบ้านของนายดำที่ไม่อยู่บ้านเนี่ยนายดำไม่อยู่บ้านนายแดงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านมีจิตใจอบอ้อมอารีเกื้อกูลเพื่อนเนี่ยนะครับก็จ้างคนมาจ้างรถมาจ้างนู่นจ้างนี่มาเพื่อปัดป้องไม่ให้บ้านของนายดำเนี่ยถูกไฟไหม้นะครับถูกไหม้แล้วก็เขาจัดการก็ไหม้เล็กน้อยเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องราวที่นายเมื่อกี้นายแดงนะครับนายแดงไปต่างกับเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ขอร้องไม่ได้ใช้ไม่ได้วานเลยนะครับและเราก็จริงๆไม่ได้มีสิทธิ์นะเป็นบ้านของเขาอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราก็เผือกเข้าไป
1: ค่ะ
0: นะครับพอเผือกเข้าไปทำเนี่ยนะครับผลก็คือมันมีค่าใช้จ่าย
1: ใช่ค่ะ
0: พอมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยไอ้คนที่รับจ้างมาเนี่ยหรือว่ารับจ้างนายดำจ้างมาทำมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้านหลังนี้ราคา5ล้านเนี่ยถ้าเนี่ยไม่มาจัดการตรงเนี้ย5ล้านเนี่ยอาจจะหายไปเลย
1: ค่ะ
0: แต่มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ500,000 ในการที่

0: จากเข้าไปตรงนี้นะครับเกิดขึ้นปัญหาพอนายแดงกลับมาครูไม่ได้ใช้มือดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เข้ามาเองอะไรเองเนี่ยครูไม่รับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับปัญหาคือมันมีข้อพิพาทไอ้ตรงนี้เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆเรื่องนี้ลักษณะคล้ายๆตัวการตัวแทนนะคือผู้จัดการอันเนี้ยแค่ตัวการตัวแทนมันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นจากนิติกรรมสัญญาแต่เรื่องเผือกอันนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากกฎหมายบัญญัติขึ้นมาไม่เกิดจากการเจตนาทั้งสองฝ่ายเสนอสนองตรงกันอะไรนะมันเป็นนิติเหตุที่เกิดขึ้นและกฎหมายก็เขียนบังคับเหตุการณ์ลักษณะนี้ไว้ถ้าไม่เขียนนะหรือถ้าเขียนไว้แบบอะไรอ่ะถ้าไปยุ่งแล้วไปยุ่งบ้านเขาอย่างนี้ยุ่งแล้วเปลือกเองไม่มีสิทธิ์จะได้ค่านู่นค่านี่นะไม่มีใครช่วยเหลือซึ่งกันและกันกฎหมายก็เลยเขียนตรงนี้ไว
1: ้พ
0: อมีปัญหาเกิดขึ้นบางทีคู่กรณีไม่รู้กฎหมายว่าเอ้าทำไปแล้วเนี่ยไอ้คนที่มาทำเนี่ยจะเก็บตังค์ที่ใครดีวะไอ้คนที่เผือกเรียกกระบวนจัดการตรงนี้เขาเรียกผู้จัดการเนี่ยนะครับเข้าทำการใช้กับอื่นเนี่ยเฮ้ยก็เป็นประโยชน์กับเหมือนแดงถือว่ามีบ้านดำแดงมึงช่วยมึงแดงมึงเนี่ยมึงไม่ต้องจัดการแดงบอกว่ากูไม่ได้ใช้มึงเผือกเองเผือกเองบอกนี่ถ้าคุณไม่ทำนะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยบ้านมึงเนี่ย5 ล้านเนี่ยเกลี้ยงเลยนี่กูเนี่ยแค่จ่าย500,000นี่คุ้มนะไม่ยอมจ่ายกันลักษณะนี้นะครับถ้าสมมติว่าตัวนายแดงไม่ยอมจ่ายนะครับจริงๆการจัดการอย่างนี้เหมือนถ้าเอากฎหมายตัวการตัวแทนมาเทียบเนี่ยก็เหมือนว่าแดงเป็นตัวแทนไอ้ดำเป็นตัวแทนของแดงในการจัดการตรงนี้ซึ่งถ้าจัดการได้สมประโยชน์ไม่เกินขอบเขตเนี่ยนายดำตัวการต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะครับที่ดำไปติดต่อมาให้ช่วยปกป้องดูแลบ้านแดงนะครับเหมือนคล้ายๆกันแต่นี่มันเรื่องเผือกเข้าไปนะครับพอเผือกเข้าไปกฎหมายเลยบอกว่าคือถ้านายแดงอยู่บ้านเนี่ยศาลยังมองว่าถ้านายแดงอยู่บ้านนายแดงเนี่ยจะปัดป้องจะจ้างคนมาเพื่อปกป้องบ้านตัวเองแบบนี้หรือไม
1: ่ค่ะ
0: ครับคิดง่ายๆว่าการทำอย่างเนี้ยสมประโยชน์ตามเจตนาหรือไม่ซึ่งใช้ลักษณะวินยูชนทั่วไปมาพิจารณานะครับซึ่งอันนี้ผมว่าจิตตัดสินได้ง่ายว่าถ้าเป็นคนวินยูชนปกติทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่คนสติเฟื่องสติไม่ดีนะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องหาคนมาจัดการปกป้องรักษาปัดป้องไปอันตรายที่จะมาทำลายบ้านของเขาแน่นอนนะครับอันนี้ถือว่าสมประโยชน์ตัวการจริงๆ จะเรียกว่าตัวการในความหมายนี้ไม่ใช่เรื่องตัวการตัวแทนแต่กฎหมายใช้ตัวการแต่ว่าเข้าทำกิจการแทนแต่ไม่ได้มีการตกลงนะแต่ถ้าตัวการตัวแทนอ่ะมันเป็นนิกรรมที่มีการตกลงกันไว
1: ้ผ
0: มว่าจะไปซื้อที่ดินอันเนี้ยไปเองไม่ได้ก็ทำสัญญามอบหมายให้ไปทำการแทนหรือว่าจะซ่อมสร้างบ้านหรือว่าจ้างรปภ.มารักษาดูแลบ้านก็อาจจะตั้งตัวแทนไปจ้างมาปกป้องรักษาดูแลบ้านในขณะที่ฉันไปต่างประเทศฉันไปราชการอันนี้เกิดขึ้นจากการตกลงกันแต่นี้เกิดขึ้นจากเผือกเข้าไปก็บอกแล้วมิได้ว่าขานวานใช้เป็นภาษากฎหมายโบราณหน่อยนะครับมิโดยไม่มีสิทธิ์นะครับถ้าสมประโยชน์นายแดงต้องรับผิดชอบนะครับนายแดงรับผิดชอบต่อผู้ที่เขาเรียกบุคคลภายนอกที่มาปัดป้องและเสียค่าจ่ายตกลงกันตามที่นายดำตกลงว่าสมมติว่า500,000
1: ครับ
0: กับนายคอควายที่เป็นคนภายนอกเนี่ยไอ้อย่างนี้นายแดงก็ต้องจ่ายนะครับซึ่งจริงพอจัดการสมประโยชน์เหมือนกับว่าทุกอย่างเหมือนตัวแทนอ่ะหลุดพ้นภาระหน้าที่ตัวนายแดงก็รับผิดชอบเป็นคนเดียวนะตัวการตัวแทนนะครับถ้าตัวแทนทำอะไรแทนตัวการอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ตามที่ตกลงกันไม่เกินขอบเขตเนี่ย บุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยจะต้องฟ้องตัวการจะมาฟ้องตัวแทนไม่ได้นะครับอันนี้หลักการทำนองเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าไอ้นายแดงยังไม่ยอมจ่ายนะครับอันนี้ตัวนายดำต้องจ่ายไปก่อนนะครับไอ้อย่างนี้นายดำก็สามารถฟ้องเรียกเงินตัวนี้คืนจากนายแดงได้นะครับจะจ่ายให้นายดำไม่เท่าไหร่นะครับ
2: มีดอกเบี้ยให้ไหมคะจ่าย
0: ก็เงินที่จ่ายไปในทางกฎหมายแพ่งนะครับถ้ามีจ่ายดอกเบี้ยไปเนี่ยหนี้มันเกิดแล้วณวันที่จ่ายนะครับเมื่อคุณเบี้ยวดอกเบี้ยก็มีดอกเบี้ยเขาเรียกดอกเบี้ยผิดนั้นซึ่งปัจจุบันก็จะลดลงมาเหลือ105ต่อปีซึ่งนายดำก็สามารถฟ้องหรือว่าตัวนายกอควายก็สามารถฟ้องตัวนายแดงได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ฟ้องทางนี้นะหรือถ้าเขานั่นหน่อยเขาฟ้องร่วมกันเขาฟ้องทั้งนายดำทั้งนายแดงเพราะว่าไม่นั้นมันจะเกี่ยงกันไอ้อย่างเนี้ยหลุดไปคนก็ต้องติดอยู่คนหนึ่งนะครับก็ตัวการต้องติดนะครับอ
2: ัน
0: นี้ก็คือหลักการในกฎหมายนะครับที่เขียนไว้นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างนะครับที่ศาลเคยตัดสินไว้แต่อดีตในกฎหมายนี้ก็มีมานานนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งบังเกิดขึ้นมาตอนนี้นะครับอย่างตัวอย่างอันหนึ่งนะครับบอกว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถกระบะนะครับที่ให้วอเช่าซื้อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะจำเลยเจ้าของให้วอเช่าซื้อวอนำรถที่เช่าซื้อเนี่ยนะรถอาจจะมีปัญหาไปให้โจทก์ซ่อมแล้วไม่ชำระหนี้ค่าซ่อมรถยนต์นะครับและผิดสัญญาเช่าซื้อคือคนที่เช่าซื้อเนี่ยเช่าซื้อแล้วรถมีปัญหาก็เอาไปให้โจทย์เนี่ยซ่อมรถเป็นของจำเลยนะครับปรากฏว่าซ่อมเสร็จผู้เช่าซื้อเนี่ยมันไม่มีตังค์ผ่อนอยู่แล้วนะครับผิดสัญญาเช่าซื้อจำเลยก็บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปยังนายวอแหวนนะครับพอบอกเลิกเสร็จก็ต้องรถคืนนะต้องส่งรถคืนจำเลยจึงบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปยังวอแหวนศาลพิพากษาให้วอแหวนเนี่ยฟ้องบอกเลิกศาลพิพากษาให้วอแหวนส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่จำเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทีนี้ปรากฏว่าพอบอกเลิกไอ้วอแหวนเนี่ยส่งคืนไม่ได้พอรถคันนี้โจทย์เนี่ยยึดหน่วงไว้ได้เพราะว่าไปซ่อมใช่ไหมพอซ่อมเสร็จเนี่ยมันมีสิทธิเหนือรถคันนี้ก็เรียกสิทธิยึดหน่วงเพราะว่ารถคันนี้มีหนี้ที่เป็นประโยชน์อยู่กับตัวรถเพราะก็เป็นคนซ่อมรถอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ตัวนายตัวโจทย์เนี่ยก็มีสิทธิยึดหน่วงรถคันนี้ไว้ได้นะครับทีนี้โจทย์พอเขาระหว่างนั้นยังไม่ส่งมอบอยู่ที่เขาโจทย์ต้องเก็บรักษารถยนต์ที่โจทย์ซ่อมซึ่งเป็นของจำเลยไว้ในอู่อีกศาลบอกย่อมเป็นการที่โจทย์จัดการไปสมประโยชน์ของจำเลยการที่อยู่ในอู่ดูแลอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยหรือแม้ไอ้วอแหวนจะไปจ่ายค่าซ่อมแต่ค่าดูแลรถเนี่ยค่าบางทีจ้างยามมาจ้างอะไรทำนู่นทำนี่มาเนี่ยซึ่งถ้ารถอยู่ที่โจทย์ก็อยู่ที่จำเลยต้องทำอย่างนี้นะครับศาลบอกย่อมเป็นการที่โจทย์จัดการไปสมประโยชน์ของจำเลยและต้องด้วยความประสงค์ของจำเลยที่พึงสันนิษฐานได้ถ้าสันนิษฐานได้ว่าถ้ารถอยู่ที่โจทย์ถ้าอยู่ที่
2: จำเลยก็ต้องทำแบบนี้
0: จำเลยก็ทำแบบนี
2: ้ค่ะ
0: โจทย์ยังมีสิทธิ์เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าบำรุงรักษารถยนต์และในส่วนค่าจอดรถจากจำเลยได
2: ้ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่า มันตรงให้เห็นตัวอย่างตรงๆอย่างนี้นะครับอันถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องตัวการเนี่ยนะครับคือเจ้าของเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะครับที่เขามาจัดการรักษาคือจริงๆไอ้ตรงเนี้ยเขาไม่ต้องดูแลก็ได้นะเขาไม่มีหน้าที
2: ่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เขาเรียกอะไรมันมีความพัวพันเกี่ยวพันอยู่นะครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็บอกว่าแต่การกระทำซึ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับไม่เป็นการจัดการงานนอกสั่งนะครับคือบางทีทำประโยชน์ตัวเองเนี่ยก็มี นะครับไม่ได้เกี่ยวข้อง

0: ับเจ้าของเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุลักษณะนี้พอฟ้องร้องในศาลเนี่ยศาลก็พิพากษายกฟ้องได้เหมือนกันนะครับ
1: อ
0: ีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเจ้าของนะครับสมมติว่าเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันในม้านะครับสมมติว่า A B C เป็นเจ้าของม้าแข่งนะครับยกตัวอย่างม้าแข่งชื่อ
1: บุญรับ
0: ก็แล้วกันในระหว่างที่ขอและขอไปไม่อยู่ประเทศไทยนะครับเหมือนกันอีกพอควายเจ้าของร่วมทราบว่าราชการจะไม่อนุญาตให้มีกีตาร์ม้าแข่งต่อไปจะยกเลิกม้าแข่งอย่างแน่นอนนะครับและจะทำให้ม้าแข่งเนี่ยราคาตกลงราคาจะตกลงอ่
1: ะ
0: เลยตัดสินใจขายม้าแข่งไปคือคนเดียวตัดสินใจไปเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ถือว่ามันเป็นการไม่ได้ปรึกษากอไก่ขอไก่ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เผือกเหมือนกัน
1: ทำเลย
0: เผือกจะได้ประโยชน์ก็ถือได้ว่าศาลถือว่าจัดการนอกสั่งเพื่อกอไก่และขอไข่และในขณะเดียวกันเพื่อประโยชน์ของตนเองด้วยนะครับก็ได้สบายใจถ้ากรณีที่ทำเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่ฝ่ายเดียวเลยเนี่ยอันนี้ไปเรียกเขาไม่ได้แต่นี้คือตัวเองก็ได้ด้วยกอไก่ขอไข่ก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่า มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าที่ขายม้าไปนะครับ
1: คือ
0: บางทีอาจจะพอขายม้าไปเนี่ยมันอาจจะในภายหลังเนี่ยมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นมาและต่างนู้นมาอ้างเอ้ยเนี่ยมันสถานการณ์ดีกว่าเดิมและจะไม่ยอมจ่ายอันนี้ก็พอมีข้อพิพาทศาลวิจัยว่าณขณะนั้นถ้าขอไก่และขอไข่อยู่เนี่ยก็จะตัดสินใจแบบเดียวกันแบบนี้แหละนะครับเพื่อประโยชน์
1: คือขายม้าบุรีรัตน์ทิ้งซะ
0: นะครับ
1: ก็อาจจะขาเป๋ไปข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ต่อมาภายหลังขาหายราคามันก็เลยดีดขึ้นถูกไหมคะ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที
1: ่ค่ะ
0: จะต้องรับผิดชอบอีกอันนึงที่ผมบอกว่าที่พูดมาต่อมาว่าถ้าผู้จัดการทำกิจการอันใดซึ่งเป็นหน้าที่บังคับเจ้าของอ่ะนะครับทำเพื่อสาระคือมันกิจการที่เขาบังคับเจ้าของหรือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องบำรุงรักษาอันนั้นเขามีหน้าที่อยู่นะ
1: ค่ะ
0: และเราไปเผือกเนี่ยนะครับและหากผู้การมิได้เข้าไปทำคือคนที่รู้เห็นเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วเนี่ยกิจการนั้นจะไม่สำเร็จไปในเวลาอันควรเนี่ยการที่ได้ทำกัดกับความประสงค์ของตัวการเช่นนั้นเขาห้ามตัวการยกขึ้นมาปฏิเสธไม่ต้องรับผิดนะเพราะเป็นหน้าที่อยู่รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำต่อสาระหรือเป็นหน้าที่ตามหมายจะต้องบำรุงรักษานะครับนะครับแล้วผู้จัดการเนี่ยถ้าไม่เข้าทำและหากผู้การนั้นไม่เข้าทำเนี่ยการงานนั้นจะไม่สำเร็จนะครับทีนี้เขาเข้าเผื่อเข้าไปทำอันนี้กฎหมายเขียนไว้ชัดว่าเจ้าของคนที่มีหน้าที่เนี่ยนะครับแม้จะขัดใจเขาเนี่ย
1: ครับ
0: แม้ถ้าเขาอยู่ก็อาจไม่ทำแต่ตามกฎหมายคุณต้องทำไอ้อย่างนี้ศาลก็บอกว่าหยิบยกขึ้นไปเสร็จความรับผิดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ก็
0: จัดการแนวนอกสั่งก็มีประเด็นไม่มากนะครับแต่ว่าเรื่องราวมันอาจเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับประเด็นก็จะอยู่อย่างนี้นะครับว่าเราสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าที่เราจัดการแทนเขาไปได้หรือไม่ก็อยู่ประมาณหลักการทำนองนี้นะครับผม
1: ครับ
0: ค่ำคืนนี้ก็เวลาพอดีนะครับคุณแม
1: ่ค่ะอาจารย์ค่ะงั้นสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ต้องกลับมาอีกนะคะแล้วก็หาเรื่องกฎหมายสนุกสนุกแบบเนี้ยมาบรรยายให้กับพี่น้องแล้วก็ให้แหม่มเนี่ยนะคะได้รับทราบนะคะอาจารย์โดยเฉพาะเนี่ยสัปดาห์นี้สนุกมากเลยจากการงานนอกสั่ง
0: ครับผมด้วยความดีครับ
1: ค่ะสัปดาห์หน้าพบกันอีกค่ะอาจารย์ค่ะค่ำคืนนี้ลากันแล้วนะคะ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่าน
1: สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงาน

0: ช่วยกระเป๋าเรา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

ฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นติงเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

0: ังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
12: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดง

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถัง

0: ในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wife Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิด

ได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะจ๊ะส่องดวงกันทั้งรายการเลย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าปูเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินน้ำส้มมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ช่วยถ่ายท้องด้วยแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็มีวิตามินซีเนาะจะได้ไม่เป็นหวัดง่ายๆปรากฏไปเจอข่าวไงแม่มันก็เลยทำให้เราต้องมานั่งดูว่าไอ้น้ำส้มเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วเราจะสังเกตยังไงก่อนเราซื้อน้ำส้มเถื่อนกับน้ำส้มปลอมเนี่ยต่างกันนะจ๊ะถ้าเถื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกในกรณีที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะไม่มีอย.ไม่มีเอกสารอะไรเงี้ยแปลว่าเถื่อนเลยเถื่อนแต่ถ้าเป็นน้ำส้มปลอมเนี่ยค่ะคือเขาเอาอะไรไม่รู้มาผสมให้เราเช่นเอาน้ำเปล่าผสมกับสีผสมกับกลิ่นสังเคราะห์หรือสารให้ความหวานอะไรอย่างเงี้ยคือผสมกันไปผสมกันมาไม่ใช่น้ำส้มแท้ๆหรือน้ำส้มคั้น 100% ไงนี่เขาเรียกว่าปลอมแต่ถ้าเถื่อนคือใช้วัตถุดิบที่มันไม่ได้มาตรฐานทีนี้เราจะสังเกตยังไงล่ะแบบที่เราไม่ต้องไปชิมมันชิมไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราต้องดูเลยว่าเฮ้ยสีอ่ะมันต้องดูเป็นธรรมชาติคือไม่ใช่ส้มแจ๋นอะไรอย่างนี้ผิดปกตินะคะเพราะถ้าเป็นน้ำส้มคั้นแท้ๆเนี่ยสีมันจะอมๆเหลืองๆหรือสีอ่อนๆขุ่นน้อยๆนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของส้มเขาก็จะบอกเองแหละนะถ้ามันสีจัดจ้านผิดธรรมชาติเอ๊ะอันนี้แปลว่าอย่าไปซื้อละกันนะจ๊ะแล้วถ้าหากว่าเราตั้งทิ้งไว้มันควรจะมีการแยกชั้นค่ะคือถ้าตั้งทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะแยกชั้นเนื้อส้มหรือกากส้มมันจะลอยหรืออาจจะตกตะกอนแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกที่เขาผสมหัวเชื้อเป็นผงๆมาเนี่ยมันจะเนียนผิดปกติมากแล้วเกล็ดส้มก็ไม่ควรจะเท่ากันด้วยทั้งเนื้อส้มกากส้มเยื่อส้มเนี่ยมันควรจะแบบว่ามีความเล็กความใหญ่เนาะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเกล็ดส้มที่เหมือนกันหมดเนียนมากสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่าไม่ใช่แท้ราคาต้องน่าเชื่อถือด้วยถ้ามันถูกผิดปกติก็ควรระวังหน่อยซื้อจากร้านที่ดูแล้วสะอาดหรือว่าน่าเชื่อถือหรือว่ารู้จักกันนั่นแหละค่ะ

ดีที่สุดนี่แหละเราก็จะได้น้ำส้มที่มีวิตามินซีจริงๆมา2ดวงกันที่4689400กันนะคะส่งกันมาเลยจ้าเกิดวันจันทร์ที่28มิถุนา258คืออะไร258หรือว่า2558หรือเปล่าถ้า2558ก็แปลว่าปีนี้อายุเท่าไหร่11เองนะคะ11อาจจะดื้อหน่อยค่ะแต่เด็กคนนี้เก่งนะเก่งแต่ค่อนข้างดื้อแล้วก็น่าจะแบบว่าเริ่มจะเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่ค่อยเชื่อฟังแม่แค่นั้นแหละเกิดวันจันทร์ที่19ธันวาคม2520ปีนี้48เต็มเข้า49นะคะ489 10 11 12อ๋อโอเคนี่ชีวิตโอเคไม่ได้มีอะไรชีวิตที่แย่ๆผ่านไปแล้วนะเกิดวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2525ปีนี้ก็อายุ44 44นี่สิน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเรามักจะมากระทบทำให้เราอารมณ์เสียหรือต้องแบกรับภาระโดยไม่จำเป็นเกิดวันเสาร์ที่16ธันวาคม2521โอ้บอกเลยนะว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์และภูมิต้านทานเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยอยู่บ้านเลขที่53ทับ3ทะเบียนนี่คือ7822โอ้บอกมาเยอะมากเลยนะคะเอาบ้านก่อนนะบ้านเลขที่53ทับ3เนี่ยผู้หญิงเป็นใหญ่หรือไม่งั้นก็บ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นผู้หญิงล้วนๆหรือไม่งั้นบ้านหลังนี้ก็จะเป็นสาวโสดนะคะเป็นสาวโสดซะมากกว่านะคะรถคือ78227822รถนี่คือไม่รู้ว่ารถอะไรเนาะถ้าเป็นรถเก่งนี่ก็แน่นไปด้วยข้าวของอะไรก็ไม่รู้ยัดไว้เต็มไปหมดเลยทำความสะอาดซะหน่อยก็ดีนะจ๊ะคือเคลียร์บ้างก็จะดีรถคันนี้จะได้มีอะไรเข้ามาดีๆนะถามเรื่องสุขภาพและเรื่องการเงินทำดีกับใครแล้วมักโดนหักหลังโอเคอย่างที่บอกว่าดวงเนี้ยนะคะเป็นดวงที่มีภูมิต้านทานและมีประสบการณ์มากและสูงเลยทีเดียวปีนี้คือแค่น้อยใจนะคะอะไรใครสักอย่างโดยเฉพาะในที่ทำงานระวังเรื่องการตัดสินใจหน่อยก็ดีนะจ๊ะ

ราวนี้หิวใจมากเลยค่ะคือคุณหมอเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะจู่ๆมีอาการปวดท้องทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดคลอดครอบครัวเนี่ยพาเธอส่งโรงพยาบาลขณะนั้นก็มีผู้ชายวัยไล่เลี่ยกัน4คนเลยนะตามมาติดๆเลยอ่ะแล้วก็มารอเฝ้าหน้าห้องคลอดแต่ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยนะคะมีอาการเจ็บท้องนาน7ชั่วโมงครอบครัวก็ยังคงรออยู่โดยเฉพาะชาย4คนที่มีอาการกระสับกระส่ายเปลี่ยนท่าหนังทั้งยืนเดินไปเดินมาตลอดเวลาแล้วก็มองเข้าไปข้างในเพื่อเช็คว่าตกลงเนี่ยนะคะคลอดลูกแล้วหรือยังมีคนหนึ่งใน4คนเนี่ยน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยจนกระทั่งในที่สุดก็มีการคลอดลูกออกมาค่ะคุณหมอก็เลยเดินออกมาถามว่าใครคือสามีของคุณแม่คะใครคือพ่อเด็กคะปรากฏทั้ง4คนค่ะยกมือเลยเอ้าคุณหมอและพยาบาลก็แปลกใจก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กคนนี้มีพ่อถึง4คนนะคะแต่ทั้ง4คนเนี่ยไม่มีความรู้สึกอิจ

0: ช้าหรือแข่งขันกันเลยสุดท้ายเพิ่งมาเฉลยว่าทั้ง4คนไม่ใช่เป็นคุณพ่อของเด็กแล้วก็ไม่ใช่สามีของคุณแม่ลูกอ่อนเลยนะคะแท้จริงแล้วทั้ง4คนเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีเธอซึ่งเป็นนักผจญเพลิงที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะพวกเขาเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตและสัญญาว่าจะเป็นพ่อทูนหัวของลูกของเพื่อนสนิทเป็นการปลอบใจระหว่างคุณแม่และลูกน้อยที่อาจจะต้องเผชิญกับความลำบากอย่างน้อยก็ให้เขารู้สึกว่าเขายังคงมีใครอยู่เคียงข้างคุณหมอก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่านี่คือความรู้สึกและน้ำใจของชาย4คนที่มีต่อครอบครัวของเพื่อนร่วมงานที่เสียชีวิตไปแล้วเรียกว่าฟูใจเลยทีเดียวมาส่องดวงกันจ้ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเป็นฝาแฝดค่ะ
1: ห่างกันเท่าไหร่คะ
2: ห่างกัน11นาทีค่ะเขาเกิดวันเดียวกัน
1: นาทีเลยหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นฝาแฝดตอนคลอดคลอดธรรมชาติ
1: วันเดียวไปเกิดจ้ะ
2: 16พฤศจิกา2วันอังคาร
1: เพราะเขาเป็นฝาแฝดไงจริงๆแล้วไม่เหมือนกันแต่ข้างนอกโคตรเหมือนกันเลยเหมือนมากซึ่งเป็นแฝดแท้ด้วยแล้วตามมันเดินที่เกิดนั้นห่างกัน11นาทีเหมือนมาก
2: เขาถีบมันออกมาค่ะ
1: เหมือนมากบางครั้งปู่ย่าตายายก็จำผิด
2: ใช่ค่ะ
1: กินจุปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ไม่รู้เอะอะยัดนมนอนยัดนมนอนคงยังไม่ได้ทำงานแน่เลยอ่ะ
2: คือตอนนี้ทำพาร์ทไทม์อยู่ค่ะยังสมัครทิ้งไว้อยู่แต่มันยังไม่มีที่ไหนเรียกอะค่ะ
1: โอ้โหพาร์ทไทม์ไปก่อน
2: โอ้โหนานไหมคะแต่ไม่ได้เร่งน้องนะคะแต่อยากดูเป็นพื้นฐานปูดูทางที่น้อง
1: แล้วพาร์ทไทม์นี่แล้วแต่ความขยันของมีสองแฝดนี่ด้วยนะขยันก็ไม่ได้ตังค
2: ์ใช่
1: เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหม
2: แต่งานประจำนี่ยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะหรือยังไง
1: ถ้าจะเป็นงานประจำเนี่ยจะต้องได้ไปไกลบ้าน
2: อ๋อใช่เห็นพูดอยู
1: ่พอไกลบ้านไอ้ฝาแฝดคู่นี้ก็ไม่ได้อยากไป
2: ถูกค่ะไม่อยากห่างกันเลย
1: นอกจากไม่อยากห่างแล้วก็ไม่อยากเดินทางด้วยและไม่ใช่แค่ฝาแฝดมันไม่อยากห่างจากกันอีแม่ก็ไม่อยากห่างจากฝาแฝดด้วย
2: เป็นห่วงอ่ะลูกผู้หญิงเนาะ
1: คือต้องผูกติดกับแม่แม่ก็จะผูกติดไม่มีจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะจากกันไปเพราะจะผูกติดกันอยู่อย่างนี้แหละ
2: ใช่ค่ะความรู้สึกอย่างนั้นค่ะ
1: อ่ะเขาเป็นว่าหนูต้องให้กำลังใจลูกแล้วก็ดูว่าถ้ามันไกลแล้วมันอันตรายก็ยังไม่ต้องรอไปก่อนพาทางไปก่อนทั้งคู่เป็นติดกับการดูค่ะ
2: ค่ะ
0: สองดวงกันแบบง่ายๆ SMS มาที่4689400หรือจะโทรมาที่022481366ก็ได้นะจ๊ะ

0: ษโดยปูยุวดีเรืองฉาย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ัวจริง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

0: ไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: หลายคนนะเวลาต้มเนื้อต้มกระดูกเนี่ยกลัวสกปรกไงพอมีฟองลอยขึ้นมาต้องตักออกตักออกเจ้าฟองสีขาวๆสีเทาสีชมพูเมื่อเราต้มเนื้อเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันคือเรื่องปกติมากในกระบวนการปรุงอาหารหลายคนบอกว่าต้องกำจัดมันทิ้งแต่ถ้าเป็นมุมมองของนักโภชนาการเขาบอกว่ามันคือโปรตีนและไขมันส่วนเล็กๆที่พบได้ในเนื้อสัตว์หรือกระดูกการเอาออกมันก็อาจจะทำให้น้ำซุปดูใสน่ากินมากขึ้นแต่ถ้าเอาออกมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียสารอาหารไปได้นะจ๊ะเพราะฟองเหล่านี้มันไม่ใช่สัญญาณว่าอาหารนั้นมีสารพิษเมื่อเราต้มเนื้อบางชนิดส่วนใหญ่ไอ้พวกฟองเหล่านี้มันคือโปรตีนมันจะละลายเป็นฟองอยู่เหนือน้ำนะคะการนำเอาออกมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อค่าทางโภชนาการสักเท่าไหร่หรอกค่ะแค่ทำให้น้ำซุปมันใสน่ากินฟองอากาศก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะและบางครั้งฟองอากาศเองมันก็เจือปนพวกเศษกระดูกอยู่ด้วยและมันอาจจะส่งผลต่อรสชาติของอาหารบ้างแต่ปัจจุบันนี้ไอ้เนื้อหมูเนื้อวัวต่างๆเราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องคุณภาพเหมือนเมื่อก่อนเนาะแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเนื้อสัตว์มันมีสารกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือเปล่างี้คือสารเหล่านี้มันจะไม่ทำให้เกิดฟองอากาศนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอย่าไปคิดว่าโอ๊ยต้มเนื้อต้มกระดูกแล้วมันขุ่นเดี๋ยวยิ่งขุ่นยิ่งมีพิษไม่ใช่ค่ะคุณสามารถเอาฟองอากาศออกได้แต่ฟองอากาศที่ปรากฏในภายหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาออกเพราะมันไม่ได้มีพิษอยากจะช้อนออกก็ได้น้ำจะได้ใสๆแต่ถ้าไม่ช้อนออกก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแต่อย่างใดจ้าส่องดวงกันที่4689400เกิดวันจันทร์ที่16มิถุนายน18ปีนี้อายุ51เนาะโอ้โหเรื่องงานนี้วุ่นจริงๆเลยค่ะคือไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะมันเป็นการวุ่นวายระหว่างเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องครอบครัวด้วยถ้าเราไม่จัดระเบียบให้ดีนะเอามาปนกันเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตวุ่นมากๆแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเป็นคนที่ต้องทำงานเขาเรียกว่างานเนี่ยมาก่อนงานมาก่อนครอบครัวนะคะทีนี้ถ้าสมมุติครอบครัวมีปัญหาแล้วเราไปมุ่งแต่งานเนี่ยก็ต้องระวังนะปัญหาครอบครัวมันจะเด่นและมันจะแก้ยากเราจะต้องทำให้สมดุลระหว่างงานกับครอบครัวนะคะอันนี้เตือนเอาไว้เกิดวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2538ปีนี้อายุ31 30สงสัยจะถามเรื่องความรักถ้าความรักมีปัญหาบอกเลยนะถ้าความรักมีปัญหาหรือกำลังจะเอาชนะกันอะไรก็ไม่รู้ล่ะสักอย่างหนึ่งนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่หรือมีโอกาสเจอคนที่เข้ามาทำให้เราเปรียบเทียบได้แต่ถ้าเถียงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่ได้ทะเลาะกันไอ้เรื่องเงียบๆนี่แหละนะคะเรื่องเงียบๆเนี่ยอันตรายนักเขาบอกว่าก่อนพายุมาเนี่ยอากาศมันมักจะสงบอยู่เสมออ่ะอันนี้ไม่ได้มายุให้ทะเลาะกันนะจ๊ะเพียงแต่ให้ระวังแต่ถ้าหากว่ายังอดทนกันอยู่นะคะปลายปีนี้ก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือถ้าไม่อดทนกันแล้วปลายปีนี้ก็จะเจอคน

0: เรารู้สึกดีๆ ด้วยจ้า
1: เกิดวันพฤหัสที่16เมษาปีนี้อายุ45อยากรู้เรื่องการเงินและการงานอ่ะปีนี้อายุ45ปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการเงินปีนี้ไม่ต่างเลยจ้าถ้าบริหารจัดการไม่ดีมีหนี้เพิ่มแน่ๆแต่ก็ด้วยความโชคดีของตามวันเดือนปีเกิดนะคะคือเป็นคนที่แบบสามารถผ่านพ้นมันไปได้ถึงแม้ว่าจะเฉียดฉิวก็ตามก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนะคะแต่ก็ไม่ควรประมาทค่ะเพราะอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านเดี๋ยวก็ผ่านถ้าสมมติว่าเราเกิดใช้ความโชคดีในอนาคตไปแล้วเนี่ยความโชคดีหมดแล้วก็ทีนี้เลยยุ่งเลย

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน้ำ

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

ไปเจอข่าวนี้ชอบมากเลยคือเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นนะเคยนำเสนอไปแล้วค่ะด้วยการวางทิชชู่เอาไว้ในที่ที่อับชื้นมันจะช่วยดูดความชื้นได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะทิชชู่ม้วนธรรมดานี่แหละถ้าเราเอาใส่ในตู้เย็นเขาบอกว่าจะช่วยดูดความชื้นดับกลิ่นอับและกลิ่นเน่าเสียเรียกว่าเป็นเคล็ดลับสุดประหยัดของคุณแม่บ้านเลยจ้าอย่าลืมว่าตู้เย็นนั้นเป็นแหล่งรวมอาหารหลากหลายชนิดทั้งสดทั้งข่าวทั้งหวานผักผลไม้เพียบถ้ามันปนกันแล้วก็อุ้ยตายแล้วนะ

หลายบ้านคืออย่างหึ่งเขาบอกว่าทิชชู่ม้วนนี่แหละจ้ะช่วยดับกลิ่นได้เพราะมันคือพลังการดูดซับเนื่องจากเนื้อเยื่อของเจ้ากระดาษทิชชู่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเลเยอร์หลายชั้นและมีรูพุ่นขนาดเล็กเรียกว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อดูดซับของเหลวได้ดีถ้าเราเอาไปวางในตู้เย็นมันก็จะทำหน้าที่ดูดซับความชื้นส่วนเกินซึ่งเป็นตัวการหลักที่อาจจะทำให้เกิดแบคทีเรียเติบโตและเกิดกลิ่นอับได้แถมเจ้าทิชชู่เนี่ยมันยังช่วยดักจับโมเลกุลกลิ่นเพราะกลิ่นในตู้เย็นเนี่ยมักจะเกิดจากโมเลกุลอาหารที่มันระเหยออกมาเจ้ากระดาษทิชชู่นี่แหละจ้ามันตัวดักจับโมเลกุลเหล่านี้เอาไว้ในชั้นกระดาษก็เลยทำให้กลิ่นในตู้เย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดลองเอาใส่ในตู้เย็นไม่กี่วันก็รู้ผลค่ะแต่ว่าแน่ควรจะต้องเลือกทิชชู่ที่ใหม่ที่สะอาดนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเอามาซัก1ม้วนเอาไปวางไว้ในมุมใดมุมหนึ่งนะคะของช่องธรรมดานะคะหรือช่องล่างสุดของตู้เย็นก็ได้ไม่ต้องแกะกระดาษออกจากแกนนะเอาไปใส่ทั้งม้วนเลยแล้วก็หมั่นเปลี่ยนสัก 3-4 วันอาทิตย์หนึ่งก็ได้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยตู้เย็นสะอาดขึ้นนะหรือว่าดูแล้วเนื้อกระดาษมันเริ่มชื้นมันนิ่มนั่นแปลว่าเจ้ากระดาษทิชชู่ของเรามันดูดกลิ่นจนเต็มที่แล้วก็เปลี่ยนม้วนใหม่จ้ะแล้วก็ไม่ควรไปวางใกล้ของสดนะคะพวกเนื้อสัตว์ของสดเนี่ยเดี๋ยวมันจะปนกันหมดโดยเฉพาะกระดาษเกิดยุ่ยขึ้นมาแล้วอยากจะบอกว่ากระดาษทิชชู่นั้นน่ะเป็นแค่เพียงตัวช่วยให้กลิ่นมันลดลงเล็กน้อยเท่านั้นหรือช่วยรักษาความแห้งและลดจากเชื้อรามันเป็นแค่เพียงตัวช่วยนะจ๊ะไม่ได้ทดแทนการทำความสะอาดตู้เย็นแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นต้องรู้จักเคลียร์อาหารที่หมดอายุจัดเก็บให้เป็นระเบียบนี่แหละมันถึงจะดีทิชชู่เป็นเพียงตัวช่วยจ้ะมาส่องดวงกันที่4689400กันนะคะเกิดวันพุธกลางคืนที่24ตุลาคม16ถามว่าไอ้ลูกชายทั้งสองคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างได้ดั่งใจไหมแล้วเรื่องหนักๆเมื่อไหร่จะพ้นสักทีนะจริงๆแล้วต้องส่งดวงลูกชายมาด้วยนะแต่ไม่เป็นไรดูดวงพ่อไปก่อนตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยยังไงเราก็ต้องแบกรับภาระนะคะหลายๆเรื่องเลยคือมันเน้นมาที่เราเต็มๆเราต้องดูแลคนในปกครองเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเรื่องหนักๆเมื่อไหร่จะพ้นสักทีเนี่ยมันก็จะมาใหม่ของมันไปเรื่อยๆเวียนไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราก็ต้องยอมรับสภาพปีนี้อายุ53นะคะถือว่าเป็นเรื่องเปราะบางทางด้านจิตใจเรารู้สึกรำคาญรู้สึกกังวลเรื่องลูกๆมากกว่าเขาอะน่าจะได้ดังใจบ้างล่ะนะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจวัยรุ่นยุคนี้เอะอะอะไรมันก็จะเอาชนะแล้วมันก็จะคิดว่าเราเนี่ยล้าสมัยอ่ะลองคบลูกเป็นเพื่อนแต่ไม่ใช่เลี้ยงแบบเพื่อนจนเขาไม่เกรงใจเรานะคะเกิดวันจันทร์ที่11มิถุนา2499เวลา11นาฬิกาโอ้โหตามวันเดือนปีเกิดคุณพี่นี่อายุน่าจะ80แล้วเนาะอุ้ย80ยังทำงานอยู่เลยเชื่อไหมคือยังมีความแข็งแรงในเรื่องของงานแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งซะด้วยสินะคะแล้วถามเรื่องโชคลาภกับการงานนี่บอกเลยว่าเรื่องงานเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะทำงานเกินกำลังแล้วนะคะคุณพี่ส่วนเรื่องเงินเนี่ยทำไมใช้เยอะจังเลยบอกลูกหลานช่วยกันทำมาหากินหน่อยเถอะ

0: ากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบต้นไม้มากๆเรียกว่าปลูกต้นไม้แบบรอบบ้านเลยเพื่อความร่มรื่นและสวยงามแต่รู้ไหมว่าต้นไม้บางชนิดเนี่ยมันโตเร็วร่มเงาเยอะแต่มันก็แฝงมาด้วยความเสี่ยงทำให้โครงสร้างบ้านเสียหายโดยไม่รู้ตัวอันนี้ไม่เกี่ยวกับดวงไม่เกี่ยวกับความเชื่อนะจ๊ะแต่เป็นเพราะรากและลำต้นขนาดต้นไม้ที่มันมักจะส่งผลกระทบต่อพื้นบ้านผนังท่อและหลังคาในระยะยาวค่ะเราควรจะหลีกเลี่ยงอย่าไปปลูกใกล้บ้านอย่างต้นไทรเนี่ยนกมันชอบเอามาขี้เอาไว้มาขี้ปั๊บมันก็ขึ้นหลายคนอุ้ยไม่กล้าตัดต้นไทรโอ้โหทีนี้ยังไงอะรากมันก็แผ่ขยายชอนชัยเก่งด้วยเสี่ยงพื้นบ้านแตกร้าวท่อระบายน้ำและมันยังทำลายฐานรากอาคารมันมีร่มเงาจริงค่ะแต่มันควรจะไปปลูกไกลๆบ้านหรือต้นยูคาลิปตัสอันนี้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่โตเร็วลำต้นสูงดูดน้ำเก่งเสี่ยงทำให้ดินรอบบ้านแห้งแล้วกระทบต่อโครงสร้างดินใต้รากฐานหูกระจงอีกเป็นต้นไม้ยอดนิยมตามบ้านตามโรงเรียนแม่เอามาปลูกโตเร็วค่ะทรงพุ่มสวยแต่เสี่ยงกิ่งเปราะหักง่ายพายุมาทีนี้แบบว่าล้มมาเลยนะคะแล้วรากมันก็แผ่กว้างทำให้พื้นสุดแตกร้าวได้ง่ายด้วยแถมใบมันก็ร่วงเยอะโอ้โหต้องมานั่งกวาดอันนี้ไม่ดีเลยแม้แต่ต้นมะม่วงค่ะถ้าต้นใหญ่เกินไปรากมันก็แผ่ขยายกว้างกิ่งใหญ่เสี่ยงหักตกใส่บ้านผลร่วงอีกโอ้ยหลังคาเสียหายอ่ะนะคะอะไรที่มันต้นใหญ่ๆก็อย่าเอาไปไว้ใกล้บ้านเลยจ้ามาส่องดวงกันดีกว่า
1: บ้านวันเดียวไปเกิด
2: วันศุกร์ที่9พฤษภาคมปีวอกเกิด5ทุ่มค่ะ
1: อ้าวชีวิตก็โอเคแล้วนี่เพราะว่าปี3ปีที่ผ่านมานี้ไม่ดีเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ปีนี้ก็ดีขึ้นชีวิตโอเคขึ้นประมาณนึงอ่ะประมาณนึงเลยเนี่ยมาถาม
2: คือแบบชีวิตมันติดขัดเรื่องเงินนะพี่แบบเข้ามาออกไปเข้ามาออกมาธุระแบบเยอะมาก
1: ถึงตามวันเดือนปีเกิดหนูเนี่ยแกเป็นคนคิดเรื่องเงินเยอะมากพอเงินออกบาท2บาทแกประสาทอินแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องเงินปั๊บนี่เราจะรู้สึกเลยแล้วชีวิตเราเนี่ยเชื่อไหมเขาเรียกว่าจริงๆเราอ่ะดีกว่าคนอื่นนะเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดเราอ่ะ

0: มันมีทั้งออกและเข้าทำมาหาเก็บก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะทำมาหาออกมากกว่าแล้วตามวันเดือนปีเกิดหนูเนี่ยหนูคือกรรมกรดีๆนี่เองต้องทำงานอะไรต้องทำงานอะไรได้เงินหนูบ้าทำงานหมดเลยปีนี้ก็โอเคแล้วนะอย่างน้อยก็พอเก็บเงินได้เพราะปีที่ผ่านๆมามันเก็บไม่อยู่เลยมันมีแบบขาดออกอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ต้องเป็นถ้าไม่เป็นหนี้เขาก็ต้องใช้หนี้ไปเป็นหนี้เพิ่มช่วยคนอื่นอะไรกันไปลูกเยอะไปหมด
1: อ๋อว่าจะถามเรื่องลูกด้วยค่ะลูกสองคนนี่โอเคไหมคะ
0: พี่ก็ไม่อยากให้ขาดหวังอะไรนะ
2: คือจริงๆนะคะเรื่องลูกเนี่ยนะก็ไม่อยากให้คาดหวังอะไรบางทีเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแค่ง่ายๆเลยนะถ้าสมมุติว่าเราอะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราลูกเห็นเขาก็จะเลี้ยงเราตามนั้นเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราส่งเงินให้พ่อแม่ลูกเราเขาเห็นตอนโตเขาก็จะส่งเงินให้เราเหมือนกับที่เราส่งเงินให้ตาให้ยายเหมือนกันเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็ทำตามที่เขาเห็นนั่นเองจ้ะอ่ะมาส่องกันที่4689400ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2508ปีนี้อายุ60เต็มนะคะกำลังจะเข้า61เป็นเรื่องหน้าที่การงานเลยค่ะคุณพี่ถามเรื่องงานมาพอดีอยากบอกว่าเป็นเรื่องของการน่ารำคาญคนรอบด้านหรือรู้สึกเบื่อหน่ายกับคนรอบข้างมันเป็นด้านจิตใจไม่มีอะไรหรอกจ้าแม่จะเกษียณอยู่แล้วนะคะคุณพี่

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
9: วันก่อนได้คุยกับพี่สาวเขาไปหาคุณหมอไวทองปูก็คิดทำไมต้องหาปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้ค่ะของคุณหมอเจตท่านก็บอกว่าไวทองเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนเยอะทั้งฮอร์โมนการนอนอารมณ์หรือแม้แต่ประจำเดือนค่ะหลายอาการถือเป็นเรื่องปกติแต่ปัญหาคือไออาการเหล่านี้มันจะคล้ายๆกับโรคอื่นๆโดยเฉพาะมะเร็งของผู้หญิงบางชนิดเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแค่ไวทองเท่านั้นก็ถ้าตรวจแล้วไม่เจออะไรก็สบายใจว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงตามวัยแต่ถ้าเจอโรคร้ายอย่างน้อยก็เจอเร็วรักษาได้เร็วก็ควรเช็คก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประจำเดือนที่เริ่มแปลกๆคือปกติแล้วเนี่ยไวทองเนี่ยนะคะประจำเดือนเนี่ยจะมาไม่สม่ำเสมออยู่แล้วแหละเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวขาดแต่ถ้ามันมาเยอะและมีลิ่มหรือประจำเดือนหมดไปแล้วยังมีเลือดออกมาอีกอันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเยื่อบุโพรงมดลูกหรือก้อนในมดลูกก็ได้ค่ะถ้าไม่เจอก็สบายใจแต่ถ้าเจอก็จะได้รักษาได้เวลาเรากินเนี่ยถ้าเรารู้สึกอิ่มเร็วแน่นท้องหลายคนคิดว่าโอ้ยฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ถ้ามันอืดทุกวันเร็วผิดปกติอิ่มบ่อยอาจจะเป็นเรื่องของรังไข่หรืออุ้งเชิงกรานที่มีความผิดปกตินะจ๊ะแล้วเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายซีดใจสั่นทั้งที่เราพักผ่อนเต็มที่บางคนคิดว่าโอ้อายุมากฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแต่ถ้ามีเลือดออกผิดปกติเริ่มไม่มีเรี่ยวแรงเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยรีบไปตรวจจะดีกว่านะคะหรือถ้าน้ำหนักลดหลายคนโอ้ยดีใจน้ำหนักลดแต่ถ้าลดเร็วเบื่ออาหารกินได้น้อยลงเราต้องหาสาเหตุแล้วว่าร่างกายอาจจะส่งสัญญาณบางอย่างอยู่ยิ่งถ้าปวดท้องน้อยปวดหลังเรื้อรังปวดเป็นสัปดาห์โดยเฉพาะมีเลือดออกผิดปกติก็ต้องรีบตรวจเพิ่มค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงวัย40ควรจะใส่ใจตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถ้ามีอาการผิดปกติเกิน 2-4 สัปดาห์รีบหาคุณหมออย่าปล่อยให้ซีดให้เหนื่อยง่ายหรือเลือดออกผิดปกตินานนะคะแล้วก็ต้องดูแลน้ำหนักน้ำตาลการนอนเพราะฮอร์โมนนั้นมันสัมพันธ์กับการอักเสบค่ะวิธีดูแลง่ายๆก็คือเพิ่มโปรตีนผักออกกำลังกายก็จะช่วยทั้งฮอร์โมนและสุขภาพในระยะยาวนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400ค่ะเกิดวันเสาร์ที่5กรกฎาคม2546เวลาตี5ชีวิตจะเป็นยังไงสุขภาพโอ้โหถามให้คุณลูกมานะคะชีวิตเด็กคนนี้นะคะสบายใจได้ไม่รู้เด็กผู้หญิงหรือผู้ชายแต่หน้าตาดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นถ้าเป็นเด็กผู้ชายเราก็ต้องสอนวิธีในการดูแลป้องกันสักหน่อยนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่23แล้วก็โตแล้วเนาะนะคะโตแล้วนะคะ เกิดวันเสาร์ปีนี้เขาจะค่อนข้างเครียดถ้าสมมติว่ากำลังจะจบก็จะยิ่งเครียดใหญ่เลยหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะกดดันเรื่องของการที่จบแล้วต้องมีงานทำถ้าจบแล้วเขายังไม่มีงานทำอย่าไปว่าเขาไม่งั้นเขาจะต้องได้งานที่ไม่ชอบไม่ถนัดแต่ก็ต้องทำไปก่อนนะคะถามชีวิตดีไหมบอกเลยว่าเป็นเด็กที่เก่งสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเรียนรู้ได้เร็วค่ะเพียงแต่เขาจะติดแม่หรือแม่ติดเขานะอย่าให้ติดกันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดึงกันเอาไว้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพมือเท้าเขาจะชาและเขามักจะเป็นคนที่มีหอบหืดหรือหายใจได้ไม่เต็มอิ่มยิ่งถ้าหากว่าจมูกเขาอ่ะคดๆคือไม่ได้เป็นจมูกตรงๆเนี่ยนะคะก็แปลว่าเขาจะมีเรื่องของหอบหืดก็ต้องรักษากันไปตามอาการเรียกว่าหายขาดค่อนข้างยากจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่13กุมภา09อยากถามเรื่องการเงินการเงินอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะอ๋อเกิดตอนตีหนึ่งเนาะอ่ะเกิดตอนตีหนึ่งก็บอกได้เลยว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแถมยังต้องเป็นคนที่ต้องทำงานทำงานนะชีวิตเนี่ยอยู่กับงานจริงๆเกิดวันอาทิตย์ปีนี้อายุ60นะเรื่องการเงินเนี่ยแค่พอหมุนได้ค่ะแต่ยังไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราดีขึ้นไปมากกว่านี้แต่ตามวันเดือนปีเกิดเป็นคนเก่งที่สามารถดูแลจัดการบริหารได้อยู่แล้วก็เรียกว่าปีนี้รอดอยู่จ้าเอ้าเวลาหมดแล้วนี่นะคะคงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะในช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณวิรัตท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: เป็นอาการ
1: อยากหวัดนะสิ
3: อยากจะนอนต่อ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: ช่วงนี้เดินทางบ่อยมาก
1: ค่ะ
3: จะเป็นตะเวนไปทั่วราชอาณาจักร
1: อืมค่ะโอ้ใช่อาจารย์เวลาเดินทางด้วยอาจารย์ก็ดูอากาศมันบางทีอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะ
3: ใช่ครับมันก็เปลี่ยนสภาพร่างกายเรามันไม่เหมือนคนรุ่นหนุ่มสาวแล้วแต่ก็ลืมนะยังลืมว่าตัวเองยังเป็นหนุ่มอยู่ขึ้นรถแนวยืนให้เขานั่งเฉยเลยคิดว่ายังแข็งแรงแต่จริงๆอย่าไปคิดเรื่องนั้น
1: อืมค่ะ